ราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุงและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้

FM 104.5 MHz ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811330630

0: FM 104.5 MHz โทร042-400-303
1: พี่น้องทั้งเวสตีเด้อค่ะเด้อ
2: กองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145เมกะเฮิรตซ์0811330630 0811330630นครหลวงเวียงจันทร์540-7111 540-7111เด้อ
3: ราคายางเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้
4: เกิดได้คือสิดีเกิดเป็นผู้หญิงก็จักแม่นลำบากเฮ็ดงานหนักก็ยากปวดท้องน้อยจ้องเสียแอวปวดรอบเดือนเจ็บหมดลูกกระพองกัน
5: อ้าวสีมีปัญหาแบบนี้เฮาเป็นมาก่อนอย่าตกใจไปซื้อดีต้าตาห่านมากินปัญหาต่างๆก็สิหมดไปเฮ็ดงานหนักก็ได้แถมสู่สามีได้สบาย

0: หายห่วงย้อนดีตาตาฮานเด้อ
1: ตะพัดกินดีตาตาฮานขึ้นมือว่าเหตุงานนักก็ได้บ่เป็นอย่างจักเถื่อดีตาตาฮานดีอีหลีเด้อ
2: ถูกต้องดีตาตาฮานดีอีหลีแก้แผลฝีหนองแก้อักเสบของอวัยวะต่างๆเกิดจากการติดเชื้อกินดีตาตาฮานดีอีหลีมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: กลุ้มใจจังเลยแขนก็ใหญ่เอวก็ใหญ่หน้าท้องก็ใหญ่สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
1: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลสิเธอสมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
0: นึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกินขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้า
1: สมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
2: สามล้อสามล้อสต๊อปสต๊อป
3: ยับยับยับยับยับมันเสียบกิน
2: ว้ายผมมีตาพ
3: อว่าจังไหนหรอพ่อไงเจ้ามาแต่ใสแล้วเจ้าสิไปใสเจ้ามากับไผสิไปกับไผหรือจังไหนหรอพ่อไง
2: เออผมมียังดอกสิโบคันอื่นดอกสัก
3: โอ้ยอย่าเขียนไปหลาย
2: สร้างเว้ย
3: สรุปแล้วเจ้ามาแต่ใสนี
2: ่เอ้าก็ยืนอยู่หน้าทกสก็มาแต่ทกสล่ะเนาะป้ายเมืองเกื้องอยู่นี่ก็อ่านเบิ่งได้เป็นหยัง
3: เออแม่นเนาะทกสท่าบอกแม่นความเจ้าอีหลีพ่อใหญ
2: ่โอ้ย3ล้อคันนี่มันเต็มบาทบ่วะ
3: เจ้ามาหยังสั่น
2: กูมาใส่นี่ทกสอย่าสอหลาย
3: แล้วเจ้าสิไปใส่บัดนี
2: ่เอาจังซี
3: ่เอาจังได
2: เฮาจ้างตัวร้อยนึง
3: ได้
2: พาเฮาวนตลาดทาบอจักรอบดู
3: สีพ่นเฮ็ดยังคือบ่ขี่พากลางตลาดไปลวด
2: ก็ว่าสิหาเลาะซื้อเครื่องสูบน้ำนี่ล่ะตกมาปีนี้แรงคักก็ยังวะจอกสิเฮ็ดจังได๋เทวดาก็บ่ปวดเหี่ยวจักเทื่อ
3: มาซั่นขึ้นรถลงๆๆๆบัดนี้ฮอดแล้วฮอดแล้ว
2: อ้าวอ้าวอีหยังวะบ่ทันได้ไปไสอยู่คือสิเอาง่ายแท้เงิน100นี
3: ่กรุณางวกซ้าย
2: งวกเฮ็ดหยัง
3: ร้านใบแก้วส่วนร่วมเครื่องมือสร้างอุปกรณ์การเกษตรท่อประปาเครื่องตักหญ้าเครื่องสูบน้ำปั๊มน้ำเครื่องใส่ไฟฟ้าแบบโซลาเซลล์หรือใส่เบนซินดีเซลแล้วเพิ่นก็จำหน่ายอะไรแทรกเตอร์มีครบให้พ่อใหญ่ทุกอย่างเลยให้เจ้าเลือกเอามีหลากหลายพ่อใหญ่เอ้ย
2: อ้าวแม่นสิเฒ่าร้านใบแก้วตั้งอยู่ข้างทกสนี่ติโอ้ยสำคัญล่ะแม่เห็นเครื่องสูบน้ำตั้งอยู่นี
3: ่นี่คือบ่ยางมาซื้อซั่น
2: จักคือกันสงสัยสิลืมข้าววะ
3: สั่นแล้วเฒ่าแล้วก็บ่รู้เรื่องรู้เล่าหยังน้ำไม่มีน้ำไม่มานึกถึงร้านใบแก้วเรามีสินค้ามากมายกว่าที่คุณคิดตั้งอยู่ข้างทกสอำเภอท่าบ่อโทร086-871-7224
4: สมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดรวมอยู่ในก้อนเดียวกันอะไรจะเกิดขึ้นสบู่สมุนไพรเลียงคำสบู่สมุนไพรเลียงคำนำส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดกลิ่นหอมฟองมากอาบสะอาดสดชื่นใช้แล้วกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมผิวพรรณนุ่มนวลแก้สิวฝ้าทำให้ใบหน้าขาวเนียนและข่าวดีสำหรับผู้ที่มีกลิ่นตัวกลิ่นเต่าแรงมีรังแคบนหนังศีรษะกลากเคลื่อนพดผื่นคันตามร่างกายคันในร่มผ้าส้นเท้าแตกน้ำกัดเท้าปูนกัดมือสบู่สมุนไพรเลียงคำช่วยคุณได้ขายทั้งปลีกและส่งสนใจติดต่อหนุ่มสุวิชัยโทร081-133-0630 081-133-0630 นครหลวงเวียงจันทร์ติดต่อคุณแม่เลียงคำจำปาทองโทร020-540-7111 020-540-7111สบู่สมุนไพรเลีย

ใช่แล้วครับซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้านแมนมอเตอร์ร้านแมนมอเตอร์จำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อพร้อมจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์มือสองสภาพดีเกรด A และเรายังจำหน่ายรถสามล้อสกายแล็บบริการทั้งเงินสดและเงินผ่อนรับจัดไฟแนนซ์ให้วงเงินสูงดอกเบี้ยต่ำรับทำพรบ.ต่อภาษีและงานทะเบียนรถทุกชนิดร้านแมนมอเตอร์ยังจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทุกยี่ห้อพร้อมอะไหล่แต่งรับซ่อมรถมอเตอร์ไซค์และสามล้อโดยช่างผู้ชำนาญงานร้านแมนมอเตอร์ตั้งอยู่ถนนท่าบ่อหนองสองห้องตรงข้ามปั๊มพีทีทางออกไปบ้านโพนสาโทร042-432-019บริการทุกระดับประทับใจซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้านแม่

กับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน

ใช่แล้วครับซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้านแมนมอเตอร์ร้านแมนมอเตอร์จำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อพร้อมจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์มือสองสภาพดีเกรด A และเรายังจำหน่ายรถสามล้อสกายแล็บบริการทั้งเงินสดและเงินผ่อนรับจัดไฟแนนซ์ให้วงเงินสูงดอกเบี้ยต่ำรับทำพรบ.ต่อภาษีและงานทะเบียนรถทุกชนิดร้านแมนมอเตอร์ยังจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทุกยี่ห้อพร้อมอะไหล่แต่งรับซ่อมรถมอเตอร์ไซค์และสามล้อโดยช่างผู้ชำนาญงานร้านแมนมอเตอร์ตั้งอยู่ถนนท่าบ่อหนองสองห้องตรงข้ามปั๊มพีทีทางออกไปบ้านโพนสาโทร042-432-019บริการทุกระดับประทับใจซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้านแม

สุขภาพดีสร้างได้ง่ายๆออกกำลังกายทุกวันกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ด้วยความห่วงใยจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL แคลเซียมอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีกันทั่วหน้าสนใจผลิตภัณฑ์โทร089-687-3368 089-687-3368 089-687-3368

0: อินทราสารสกัดของเหลวจากพฤกษชาติผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องหมายการค้าอินทรามีส่วนผสมของพฤกษาสมุนไพร23ชนิดผลิตและนำเข้าจากประเทศแคนาดาดื่มอินทราแบ่งปันอินทราส่งต่ออินทรา
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร089 417 6156
2: นครหลวงเวียงจันทร์ติดต่อแม่เลี่ยงคำจำปาทองโทร020-5540-7111 5540-7111
1: ดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
3: สามล้อสามล้อสต๊อปสต๊อป
4: ยับยับยับยับยับรถเหยียบดิน
3: ว้ายบุ๊มีตาพ
4: ่อว่าจังไหนล่ะพ่อใหญ่เจ้ามาแต่ใสแล้วเจ้าสิไปใสเจ้ามากับไผสิไปกับไผหรือจังไหนล่ะพ่อใหญ
3: ่เออบ่มีหยังดอกสิโบคันอื่นดอกสั่ง
4: โอ้ยอย่าเขียนไปหลาย
3: สั่งเว้ย
4: สรุปแล้วเจ้ามาแต่ใสนี
3: ่เอ้าก็ยืนอยู่หน้าทกสก็มาแต่ทกสแล้วเนาะป้ายเมืองเกื้องอยู่นี่ก็อ่านเบิ่งได้เป็นหยัง
4: เออแม่นเนาะทกสท่าบ่แม่นความเจ้าอีหลีพ่อใหญ
3: ่โอ้ย3ล้อคันนี่มันเต็มบาทบ่วะ
4: เจ้ามาหยังซั่น
3: กูมาใส่นี่ทกสอย่าสอหลาย
4: แล้วเจ้าสิไปใส่บัดนี
3: ่เอาจังซี
4: ่เอาจังได
3: เฮาจ้างตัว100นึง
4: ได
3: ้พาเฮาวนตลาดท่าบ่จักรอบดู
4: สีพ่นเฮ็ดยังคือบ่ขี่พากลางตลาดไปรวด
3: ก็ว่าสิหาเลาะซื้อเครื่องสูบน้ํานี่ล่ะตกมาปีนี้แรงคักก็ยังว่าจอกสิเฮ็ดจังไดเทวดาก็บ่ปวดเหี่ยวจักเทื่อ
4: มาซั่นขึ้นรถลงๆๆๆบัดนี้ฮอดแล้วฮอดแล้ว
3: ฮะอ้าวอีหยังวะบ่ทันได้ไปไสอยู่คือสิเอาง่ายแท้เงิน100นึงนี
4: ่กรุณางวกซ้าย
3: งวกเฮ็ดหยัง
4: ร้านใบแก้วศูนย์รวมเครื่องมือสร้างอุปกรณ์การเกษตรท่อประปาเครื่องตักหญ้าเครื่องสูบน้ำปั๊มน้ำเครื่องใส่ไฟฟ้าแบบโซลาเซลล์หรือใส่เบนซินดีเซลแล้วเพิ่นก็จำหน่ายอะไรแท็กเตอร์มีครบให้พ่อใหญ่ทุกอย่างเลยให้เจ้าเลือกเอามีหลากหลายพ่อใหญ่เอ้ย
3: อ้าวแม่นสิเฒ่าร้านใบแก้วตั้งอยู่ข้างธกสนี่ติโอ้ยสำคัญล่ะแม่เห็นเครื่องสูบน้ำตั้งอยู่นี
4: ่เน่คือบ่ยางมาซื้อซั่น
3: จักคือกันสงสัยสิลืมข้าววะ
4: ซั่นแล้วเฒ่าแล้วก็บ่รู้เรื่องรู้เล่าหยังน้ำไม่มีน้ำไม่มานึกถึงร้านใบแก้วเรามีสินค้ามากมายกว่าที่คุณคิดตั้งอยู่ข้างธกส.อำเภอท่าบ่อโทร086 871 7224

ราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุงและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้

FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811333 0630

0: FM 104.5 MHz โทร0424003033
1: พี่น้องทั้งเวียงจันทร์โทร6118074เด้อค่ะเด
2: ้อกองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145เมกะเฮิรตซ์0811330630 0811330630ณครหลวงเวียงจันทร์5407111 5407111เด้อพี่น้อง
3: สุขภาพดีสร้างได้ง่ายๆออกกำลังกายทุกวันกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ด้วยความห่วงใยจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL แคลเซียมอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีกันทั่วหน้าสนใจผลิตภัณฑ์โทร0896873368 0896873368 0896873368

0: กลุ้มใจจังเลยแขนก็ใหญ่เอวก็ใหญ่หน้าท้องก็ใหญ่สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
1: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลฟิเทอร์สมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
0: นึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกินขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้า
1: สมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
2: อินทราสารสกัดของเหลวจากพฤกษชาติผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องหมายการค้าอินทรามีส่วนผสมของพฤกษาสมุนไพร23ชนิดผลิตและนำเข้าจากประเทศแคนาดาดื่มอินทราแบ่งปันอินทราส่งต่ออินทรา
3: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร0894176156
4: นครหลวงเวียงจันทน์ติดต่อแม่เลี่ยงค่ำจำป่าทองโทร020-5540-7111 5540-7111
3: ดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
5: บ่ว่าสิถึกเจาะมาแต่ใสถ้าบ่ถึกใจให้ไข่ค่ำบาดาลซิ่งเจาะให้เด้อไข่ค่ำบาดาลซิ่งรับเจาะน้ำบาดาลทุกขนาดตั้งแต่4นิ้วถึง8นิ้วเจาะบ่เจอน้ำบ่คิดตังพร้อมบริการติดตั้งงานโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทุกท่านสนใจติดต่อนุ่มสุวิชัย0811330630 0811330630เจาะถึงที่เจอหน้า 100% ไข่ค่ำบาดาลซิ่งไข่ค่ำบาดาลซิ่งเด
6: ้อราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้
7: น้ำมังคุดแสนสุวรรณน้ำมังคุดแสนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแสนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที
8: ่ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192942
9: กับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน

อะไรในโลกนี้ที่เป็นสิ่งที่แน่นอนนะครับสิ่งที่แน่นอนก็คือความไม่แน่นอนนั่นเองนะครับนี่ยังละพินิจใช่ความโมแน่นอนมันเป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดนะครับทุกอย่างอยู่บนกฎของไตรลักษณ์นะฮะลักษณะ3ประการครับอนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละครับอนิจจังก็คือเดินทางไปสู่ของการแตกดับนะฮะทุกขังดินี่ทุกขังก็คือทุกสิ่งทุกอย่างมันจะหมุนไปสู่ของความแตกดับอนิจจังก็แปลว่าความไม่เที่ยงนะครับไม่เที่ยงและสุดท้ายก็อนัตตาก็คือไม่มีใครสามารถบังคับได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะอยู่บนพื้นฐานอันนี้แหละครับอย่าไปเชื่ออย่าไปเสื่อหลายคือว่าสิบ่ลืมเนาะอายเอ้ยในไม่ลืมเก่าเถนอเดี๋ยวเตาลืมมาเถนองสินะ ให้เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่แน่นอนอยู่แล้วนะครับร่างกายของคนเราคือการพี่น้องครับบ่แน่นอนได้นี่สามมือดีสี่มือไข่เมื่อวานเฮ้ยยังอยู่ดีมีแห้งอยู่เอามือนี่ไปโรงพยาบาลแล้วสิแม่ครับฉะนั้นร่างกายของเรามันก็จะเปลี่ยนไปทุกวินาทีทุกนาทีฉะนั้นเราอยู่กับร่างกายเราต้องพยายามที่จะดูแลใส่ใจนะครับเด้อเบิ่งแง่สุขภาพดีๆนะครับแต่ว่าบางคนก็บ่ค่อยมีเวลาหรอกพินิจใจยากน้ำเบียกน้ำการน้ำงานอย่างสี่นะครับก็อย่าลืมนะครับพี่น้องสารสกัดจากสมุนไพร23ชนิดพินิจชัยบอกมาดูอินทราครับกว่า30ปีแล้วนะครับที่พินิจชัยเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทยังยึดมั่นและมั่นคงกับอินทราเป็นบริภัณฑ์เป็นสินค้านำเข้าจากประเทศแคนาดานะครับผลิตจากสมุนไพรสารสกัดจากสมุนไพร23ชนิดนะครับซึ่งสมุนไพรแต่ละชนิดได้ผ่านการทดลองได้ผ่านการวิจัยแล้วว่าแต่ละชนิดทั้งหมด23ชนิดนี้สามารถทำงานร่วมกันแล้วครับนะสามารถประสานจนเป็นพลังในการที่จะดูแลสุขภาพนะครับพี่น้องมีสุขภาพปัญหามือนี้เด้อด้านใดก็แล้วแต่บ่ได้ว่าครับอินทราสู้ได้ผู้ลังคนก็เคยกินนั่นแหละที่บอกมาเนี่ยเคยกินนั่นแหละพินิจใช่เคยกินก็มีเศร้ากินก็หลายบ่เคยกินก็เยอะแยะต้องกินต่อเนื่องหน่อยนะครับเพราะว่าอินทราเป็นอาหารนี่ครับนี่เป็นอาหารนะครับรับประทานกันได้ทุกวันทุกวันตื่นมายังมือเศร้าใส่เลยวันละ1อ่อนดื่มน้ำตามเยอะๆเด้อนะครับสำหรับอินทราเอาไปดูแลเบิ่งแง่สุขภาพกันครับโทรหาพินิจชัย0894176156นะครับเบอร์โทร0894176156

เป็นเพลงจากสอนคลีศรีประจวบนะครับให้ฟังต่อเนื่องกันมาเลยเริ่มตั้งแต่โชครักกรุงเพชรแหลมสิงห์แล้วมาที่ตะวันรอนที่หนองหานแล้วก็ส่งท้ายนะฮะด้วยเพลงลมหนาวที่เรนูนะครับงานเพลงเก่าๆตัวนี้หนาวลมที่เรนูนี่คนแต่งก็คือคุณครูสุรินทร์ภาคสิรินะครับคุณครูสุรินทร์ตามประวัตินะฮะที่เล่าเรื่องการเขียนเพลงหนาวลมที่เรนูนี่นะครับเพิ่นบอกว่าสมัยเป็นนุ่มหน่อยไหมเราไปเที่ยวงานพระธาตุพนมสินี่ไปเที่ยวงานพระธาตุพนมแล้วก็ไปเจอรำวงบัดนี้รำวงย้อนยุคสมัยเก่าๆไหมครับโอ้ยมากหลายว่าสินเมาลำวงจนเมิดยังเมิดเงินเมิดนะครับสุดท้ายบ่มีเงินกลับบ้านเนาะหนาวก็พากันดังไฟผิงยังมือเศร้าก็คอยพากันยางกลับไม่เอาขอขึ้นรถแก้ใหม่เมืองอุบลไม่โอ้ยมากหลายในช่วงที่ไปเที่ยวงานพระธาตุพนมก็มีความประทับใจในเรื่องของวัฒนธรรมนะครับการเป็นอยู่การต้อนรับนะครับโดยเฉพาะสาวเรนูซึ่งอยู่ใกล้กันเนาะนะก็เลยเป็นที่มาของงานเพลงที่ชื่อว่าหนาวลมที่เรนูนะครับทุกสิ่งทุกอย่างคันมันมีเรื่องราวความเป็นมามันก็น่าสนใจเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องบ้านเฮาแต่ละคนเกิดได้ใหญ่มากนี่ก็โอ้ยพินิจชัยเอ้ยกว่าสิเติบโตมาจนทุกวันเนี้ยผ่านการต่อสู้มาแบบโชคโชนเลยทีเดียวก็ยังภูมิใจอยู่ดอกว่าจะของมีอายุจนฮอดได้ทุกมื้อเนี่ยบางคนภูมิใจก็ควรภูมิใจนะครับตอนที่เราตื่นขึ้นมาแล้วมีชีวิตอยู่ในแต่ละวันแต่ละมื้อนี่โอ้ยนั่นแหละครับบุญหลายสายเหย้านะครับฉะนั้นหน้าที่อย่างหนึ่งของคนเฮาเลยคือต้องดูแลสุขภาพนี่แหละอย่าว่าเว้าดูเด้อพี่น้องนะครับบางคนนี่ไปก่อนไว้ดิบ่สมควรตายก็ตายไม่เอาเพราะว่าบ่สนใจในการดูแลสุขภาพนะครับคุณตาคุณยายบางคนนี่โอ้ย80 90ไปได้มาได้นะครับฉะนั้นพินิจชัยก็ฝากตอนไว้ในเด้อพี่น้องครับการดูแลสุขภาพนี่เป็นอาหารนะครับอินทรานะครับกินได้ทุกมื้อดื่มกันได้ทุกวัยเป็นสารสกัดจากสมุนไพร23ชนิดนะครับเป็นสินค้านำเข้าจากประเทศแคนาดาพี่น้องคุณเคยหูจักกันดีอยู่ดอกเชื่อมั่นและมั่นใจในเรื่องของคุณภาพกินมาโดนละพินิจใช่ข่อยบ่เคยถิ่มบ่เคยปลาจากเถื่อหลายปีแล้วสินะครับผู้ลังคนก็กินแน่หยุดแน่เป็นไปตามสภาพทางการเงินแต่ถ้าจะให้ดีต้องกินต่อเนื่องนะต้องกินต่อเนื่องนะครับนี่ดีมากอินทรานี่นะครับถามเลยคนที่ดื่มกินเป็นประจำทุกวันนี่สุขภาพดีมากจะแตกต่างจากคนที่ไม่ดื่มกินนะครับนะพินิจใช่เป็นตัวแทนมา30ปีแล้วสำหรับอินทรานะครับฝากเน้ออย่าไปซื้อตามร้านค้าร้านขายครับของเลียนแบบแอบอ้างมันหากมีขั้นอย่างใดของแท้โดยตรงนะครับใหม่เสมอแกะกล้องให้เลยนะครับต้องสั่งซื้อจากพินิจใช่บ่แม่นว่าเอามาตากแดดตากลมตากฝนไว้เป็นปีผุนบ่ลังคนฉะนั้นอย่าไปซื้อตามร้านค้าร้านขายกับพี่น้องนะครับเสี่ยงในการทีจะได้ของบ่มีคุณภาพไหมครับเนาะเอาโทรหากันครับ0894176156เด้อครับเบอร์นี้ล่ะเบอร์เก่าเบอร์เดิมนี่ล่ะ0894176156 0894176156ครับ

ผ่านพ้นตั้งแต่พุ่นล่ะตั้งแต่เดือนมีนาเมษาพฤษภาสิเข้าพรรษายังบ่เห็นมาอยู่เนาะเดือน7เจ้าไม่มาจะเข้าพรรษายิ่งพาใจเศร้าสาริการ้องครวญมาเบาๆสาริการ้องครวญมาเบาๆที่ตนสะเดาพี่เฝ้ายืนมองลูกข้อบ่ให้ดอกแต่ว่าใจหักติอย่าว่าต่อพินิจใช่เอ้ยเว้าอย่างเดียวมันคือแล้วเจ้าอย่าสามหาวไปร้องเพลงติคนเฮามันก็อยากจากท่าทายในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าทำได้นะครับคันมันเห็นบ่ได้ก็ยอมรับสภาพเจ้าของนะโดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่เด้ออย่าสามหาว่าเจ้าของยังแข็งแห้งโอ้บ่ต้องห่วงพินิจใช่แม้ว่าพ่อจะอายุมากแล้วนะเตะปีบก็ยังดังใช่ต้องระวังนะครับเอาผู้เฒ่าฟังทางนี้เด้อลองสังเกตว่าสุขภาพของห้องเป็นยังไงโดยเฉพาะโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุนะครับผู้เฒ่าผู้แก่นะครับนะโรคที่เป็นมากที่สุดคือโรคความดันโลหิตสูงนะครับเบาหวานโรคหัวใจขาดเลือดโรคหัวใจขาดเลือดหรือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะครับ

โอ้สารพัดครับพี่น้องฉะนั้นดีบ่มื้อนี้เฮามีแนวไปดูแลเบิ่งแง่สุขภาพขวดเดียวนะฮะ1ขวดเท่านั้นบ่ต้องไปกินสมุนไพรหลายขวดเพราะว่าในอินทรา1ขวดมีสมุนไพรถึง23ชนิดนะครับอินทราเป็นชื่อยี่ห้ออินทราเป็นภาษาอังกฤษแปลว่าภายในฉะนั้นผลิตภัณฑ์ของอินทราเนี่ยนะครับมันเป็นสารสกัดจากสมุนไพรซึ่งในการสกัดของอินทราเนี่ยนะครับใช้เวลาในการสกัด1สมุนไพรนี่สกัดถึง20ครั้งนะฮะใช้เวลาถึง5วันต่อ1สมุนไพรจนได้มาซึ่งสมุนไพรแบบบริสุทธิ์จริงๆนะครับแล้วก็มีการศึกษาทดลองวิจัยว่าสมุนไพรแต่ละตัวเนี่ยนะครับมันสามารถทำงานรวมกันได้เพราะสมุนไพรบางชนิดบ่สามารถอยู่น้ำกันได้พี่น้องสิมาผสมปนเปไปแบบมั่วๆไม่ได้มันหักล้างกันเพิ่นเอิ้นว่ามันตีกันครับแต่ว่าในอินทราพี่น้องมั่นใจได้นะครับนักวิจัยของบริษัทไลฟ์สไตล์นะครับได้ทำการทดลองได้ทำการวิจัยนะครับจนมาเป็นรูปแบบของขวดใหญ่ทำไมจึงต้องรับประทานหนึ่งขวดต่อ1เดือนนี่นะครับเพราะต้องใช้เวลาในการที่จะเข้าไปปรับความสมดุลของร่างกายนะครับเนาะฝากตอนพี่น้องบันเฮาไวเดอร์นี่ขวดละ 1,445 บาทนะครับโทรหากันเด้อครับโทรตั้งแต่ตอนนี้แล้วนี่ฟังย่ำใดโทรย่ำนั้นเลย0894176156ครับ0894176156นะครับทรงฮอดบ้านบริการฮอดหม่องดีแม่นี่อยู่ไกลอยู่ไกลบ่ว่าครับป้ายฮอดจอดถึงเด้อนะฮะ0894176156นะครับฝากถึงพี่น้องบ้านเฮาคันอยากได้อินทราอย่าไปซื้อตามร้านค้าร้านขายนะครับให้สั่งซื้อจากตัวแทนจำหน่ายโดยตรงโทรหาพินิจชัยเลยครับพินิจชัยเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทมายาวนานกว่า30ปีแล้วนะครับที่เป็นตัวแทนของอินทรานะครับพี่น้องฟังรายการมาตั้งแต่ดูดโอ้เรายังขายอยู่บ่โอ้บ่ขายจังได๋เนาะยั่งยืนและมั่นคงบ่งบอกถึงคุณภาพนะครับมีขายกันทั่วโลกนะครับสำหรับอินทรา0894176156ครับพี่น้อง

งานเพลงของยอดรักสลักใจนะครับสาริกาไร้รังนะสาริกาก็คือนกนี่แหละนะครับนกก็ต้องมีหั่งเนาะพี่น้องครับมีรังอยู่นะครับนกมันยังมีหั่งมันยังสางหั่งอยู่ฉะนั้นคนเฮาคันบ่มีเงินมีซ่านก็โอ้ยกี่หลายก็นกโพดออกเนาะสาริกาไร้รังก็บินไปเรื่อยไม่มีที่พักพิงแน่นอนนะครับนี่ผมว่าไม่ดีนะชีวิตของคนเฮาเนี่ยมันต้องมีหลักไหมครับนะครับมีหลักยังล่ะต้องมี3หลักเด้เพิ่นว่าไว้หลักที่1ก็ต้องมีหลักแหล่งเนี่ยหลักแหล่งก็คือมองพักมองเศร้ามองไปมองมานี่ล่ะเงินสั้นบ้านซองเจ้าอยู่ไสพินิจใจผู้บางคนก็ถามเงินสั้นบ้านซองเจ้าอยู่ไสสำนักงานเจ้าอยู่ไสสถานีวิทยุเจ้าอยู่ไสข่อยเคยได้ยินเสียงเจ้าอยู่ถูกมองถูกแจได้จังเสียนะครับก็มีครับพินิจใจก็มีหลักแรงคือกันนั่นแหละเงินสั้นบ้านซองก็มีนะครับเนาะหลักที่สองก็คือหลักฐานหลักฐานนี่เพิ่นหมายถึงนาทีการงานครับเฮ็ดงานยังเจ้านอกจากจะรายการวิทยุแล้วเฮ็ดยังสินะนะครับแล้วก็หลักสุดท้ายนี้สำคัญมากเลยคือหลักธรรมครับหลักธรรมนี่สำคัญเด้เพราะว่าเป็นหลักที่จะประคับประคองคันคนเฮาบ่มีหลักธรรมแล้วมันก็บ่มีหลักแรงเด้บ่มีหลักฐานเด้แต่ถ้ามีหลักธรรมแล้วมันก็ทำให้2หลักนั้นตามมานะครับแต่บางคนนี่ขาดทั้ง3หลักเลยสิได้หลักสุดท้ายเนี่ยหลักยังล่ะหลักร้อยครับร้อยไปร้อยมาบ่มีหม่องพักพิงอาศัยเงินสั้นบ้านซองลูกเต่าเล่ากอนะครับจากเหตุการณ์ที่งานนี้ยังเพิ่นนี่โตเตไปโตเตมาจริงเสียอย่างเงี้ยเป็นคนหลักร้อยเพราะขาดหลักธรรมนั่นเองฉะนั้นหลักธรรมจึงเป็นหลักที่สำคัญเนาะพี่น้องเนาะนะครับเอาฝากไวเดอร์ฝากเป็นกำลังแรงใจครับสู้กันต่อไปชีวิตยังไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันต่อไปสิล่ะครับโอ้มีแต่เพลงเก่าๆแท้เนาะมื้อนี้

ดงว่าไทยเดียวกันหลอกไทยเดียวกันตัวนี้เนาะ0894176156ด้วยครับนี่คือเบอร์โทรของพินิจชัยพี่น้องบ้านเฮาสามารถสื่อสารเข้าสู่รายการได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับอยากฟังลองฟังล่ำอยากฟังเพลงหรือว่าสนใจอยากจะเอาแนวไปดูแลสุขภาพนะครับสารสกัดจากสมุนไพร23ชนิดอินทรานะครับเนาะพี่น้องคุณเคยหูจักกันดีนะครับบ่ต้องเว้าสรรพคุณหลายดอกอินทรานี่นะครับเพราะรู้กันอยู่แล้วหลายคนก็ดื่มกินอยู่แล้วนะครับเป็นสินค้านำเข้าจากประเทศแคนาดาพินิจชัยเป็นตัวแทนมากกว่า30ปีแล้วสำหรับอินทรานะครับพี่น้องสั่งซื้อมื้อนี้แล้วครับราคา 1,445 บาท0894176156ครับ

FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811333 0630

0: FM 104.5 MHz โทร042-400-303
1: พี่น้องทั้งวิ่งจันโทร611-8074เด้อค่ะเด
2: ้อร้องดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145เมกะเฮิรตซ์0811330630 0811330630ณครหลวงเวียงจันทร์5407111 5407111เด้อพี่น้อง
3: ราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนั่นของแท้
4: เกิดได้คือสิดีเกิดเป็นผู้หญิงก็จักแม่นลำบากเฮ็ดงานหนักก็ยากปวดท้องน้อยจ้องเสแอลปวดรอบเดือนเจ็บหมดลูกกระพองกันอ้าวสีมีปัญหาแบบนี้เฮาเป็นมาก่อนอย่าตกใจไปซื้อดีต้าตาห้านมากินปัญหาต่างๆก็สิหมดไปเฮ็ดงานหนักก็ได้แถมสู่สามีได้สบายหายห่วงย้อนดีต้าตาห้านเด้อแต่พักกินดีต้าตาห้านคือมูวาเฮ็ดงานหนักก็ได้บ่เป็นหยังจักเทื่อดีต้าตาห้านดีอีหลีเด้อ
5: ถูกต้องดีต้าตาห้านดีอีหลีแก้แผลฝีหนองแก้อักเสบของอวัยวะต่างๆเกิดจากการติดเชื้อกินดีต้าตาห้านดีอีหลีมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
6: ดีต้าตาห้านสู่งานหนักได้สบาย
7: สามล้อสามล้อสต๊อปสต๊อป
8: ยับยับยับยับยับมันเสียบกิน
7: ว้ายผมมีตาพ
8: อว่าจังไหนหรอพ่อไงเจ้ามาแต่ใสแล้วเจ้าสิไปใสเจ้ามากับไผสิไปกับไผหรือจังไหนหรอพ่อไง
7: เออบ่มีหยังดอกสิโบคันอื่นดอกสั่ง
8: โอ้ยอย่าเขียนไปหลาย
7: สั่งเว้ย
8: สรุปแล้วเจ้ามาแต่ไสนี
7: ่เอ้าก็ยืนอยู่หน้าทกสก็มาแต่ทกสล่ะเนาะป้ายเมืองเกื้องอยู่นี่ก็อ่านเบิ่งได้เป็นหยัง
8: เออแม่นเนาะทกสท่าบอกแม่นความเจ้าอีหลีพ่อใหญ
7: ่โอ้ย3ล้อคันนี่มันเต็มบาทบ่วะ
8: เจ้ามาหยังซั่น
7: กูมาใส่นี่ทกสอย่าสอหลาย
8: แล้วเจ้าสิไปไสบัดนี
7: ่เอาจังซี
8: ่เอาจังได
7: เฮาจ้างตัวร้อยนึง
8: ได้
7: พาเฮาวนตลาดทาบอจักรอบดู
8: สีวนเฮ็ดยังคือบ่ขี่พากลางตลาดไปรวด

0: แต่ว่าสิหาเลาะซื้อเครื่องสูบน้ำนี่ล่ะตกมาปีนี้แรงคักกันยังวะจอกสิเฮ็ดจังได๋เทวดากับบ่ปวดเหี่ยวจักเทื่อ
1: มาซั่นขึ้นรถลงๆๆๆบัดนี้ฮอดแล้วฮอดแล้ว
0: ฮะอ้าวอีหยังวะบ่ทันได้ไปไสอยู่คือสิเอาง่ายแท้เงิน100นี
1: ่กรุณางวกสาย
0: งวกเฮ็ดหยัง
1: ร้านใบแก้วส่วนร่วมเครื่องมือสร้างอุปกรณ์การเกษตรท่อประปาเครื่องตัดหญ้าเครื่องสูบน้ำปั๊มน้ำเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบโซลาเซลล์หรือใช้เบนซินดีเซลและเพิ่นก็จำหน่ายอะไรแทรกเตอร์มีครบให้พ่อใหญ่ทุกอย่างเลยให้เจ้าเลือกเอามีหลากหลายพ่อใหญ่เอ้ย
0: อ้าวแม่นสิเฒ่าร้านใบแก้วตั้งอยู่ข้างธ.ก.ส.นี่ติโอ้ยสำคัญล่ะแม่เห็นเครื่องสูบน้ำตั้งอยู่นี
1: ่แน่คือบ่ยางมาซื้อซั่น
0: จักคือกันสงสัยสิลืมข้าววะ
1: ซะแล้วเฒ่าแล้วก็บ่รู้เรื่องรู้เล่าหยังน้ำไม่มีน้ำไม่มานึกถึงร้านใบแก้วเรามีสินค้า086-871-7224
2: สมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดรวมอยู่ในก้อนเดียวกันอะไรจะเกิดขึ้นสบู่สมุนไพรเลียงคำสบู่สมุนไพรเลียงคำนำส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดกลิ่นหอมฟองมากอาบสะอาดสดชื่นใช้แล้วกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมผิวพรรณนุ่มนวลแก้สิวฝ้าทำให้ใบหน้าขาวเนียนและข่าวดีสำหรับผู้ที่มีกลิ่นตัวกลิ่นเต่าแรงมีรังแคบนหนังศีรษะกลากเคลื่อนพดผื่นคันตามร่างกายคันในร่มผ้าส้นเท้าแตกน้ำกัดเท้าปูนกัดมือสบู่สมุนไพรเลียงคำช่วยคุณได้ขายทั้งปลีกและส่งสนใจติดต่อหนุ่มสุวิชัยโทร081-133-0630 081-133-0630 นครหลวงเวียงจันทร์ติดต่อคุณแม่เลียงคำจำปาทองโทร020-540-7111 020-ไพรเลียงคำ
3: สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
4: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลสิเธอสมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
3: นึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกินขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้า
4: สมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
5: อยากซื้อรถมอเตอร์ไซค์ขอเชิญท่านไปที่ร้านแมนมอเตอร
2: ์ใช่แล้วครับซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้านแมนมอเตอร์ร้านแมนมอเตอร์จำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อพร้อมจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์มือ2สภาพดีเกรด A และเรายังจำหน่ายรถ3ล้อสกายแล็บบริการทั้งเงินสดและเงินผ่อนรับจัดไฟแนนซ์ให้วงเงินสูงดอกเบี้ยต่ำรับทำพรบ.ต่อภาษีและงานทะเบียนรถทุกชนิดร้านแมนมอเตอร์ยังจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทุกยี่ห้อพร้อมอะไหล่แต่งรับซ่อมรถมอเตอร์ไซค์และ3ล้อโดยช่างผู้ชำนาญงานร้านแมนมอเตอร์ตั้งอยู่ถนนท่าบ่อหนอง2ห้องตรงข้ามปั๊มพีทีทางออกไปบ้านโพนสาโทร042-432-019บริการทุกระดับประทับใจซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้านแม

กับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน

ราคายางเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุงและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้

0: น้ำมังคุดแสนสุวรรณน้ำมังคุดแสนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแสนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที
1: ่ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
2: ราคายางเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุงและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้

แรงเจ้าแบ่งใจให้สู้ยังเข้าใจว่าเป็นแฟนน้อง

ราคายางเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุงและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้

0: FM 104.5 MHz โทร042-400-303
1: พี่น้องทั้งวิ่งจันโทร611-8074เด้อค่ะเด
2: ้อกองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145เมกะเฮิรตซ์0811330630 0811330630นครหลวงเวียงจันทร์540-7111 540-7111เด้อ
3: สุขภาพดีสร้างได้ง่ายๆออกกำลังกายทุกวันกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ด้วยความห่วงใยจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL แคลเซียมอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีกันทั่วหน้าสนใจผลิตภัณฑ์โทร089-687-3368 089-687-3368 089-687-3368
4: บ่ว่าสิถึกเจาะมาแต่ไสถ้าบ่ถึกใจให้ไข่ค้ำบาดาลซิ่งเจาะให้เด้อไข่ค้ำบาดาลซิ่งรับเจาะน้ำบาดาลทุกขนาดตั้งแต่4นิ้วถึง8นิ้วเจาะบ่เจอน้ำบ่คิดตังพร้อมบริการติดตั้งงานโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทุกท่านสนใจติดต่อนุ่มสุวิชัย0811330630 0811330630เจาะถึงที่เจอหน้า 100% ไข่ค้ำบาดาลซิ่งไข่ค้ำบาดาลซิ่งเด
5: ้ออินทราสารสกัดของเหลวจากพฤกษชาติผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องหมายการค้าอินทรามีส่วนผสมของพฤกษาสมุนไพร23ชนิดผลิตและนำเข้าจากประเทศแคนาดาดื่มอินทราแบ่งปันอินทราส่งต่ออินทรา
6: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร089-417-6156
7: นครหลวงเวียงจันทร์ติดต่อแม่เลี้ยงค่ำจำป่าทองโทร020-5540-7111 5540-7111
6: ดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
8: ราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้
9: น้ำมังคุดแสนสุวรรณน้ำมังคุดแสนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแสนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที่
10: ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์

0979912245ทวนซ้ำ0979912245

0: กลุ้มใจจังเลยแขนก็ใหญ่เอวก็ใหญ่หน้าท้องก็ใหญ่สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
1: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลสิเธอสมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
0: ลึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกิน
1: ขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้าสมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
2: กับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน

0: ล้อ3ล้อสต๊อปสต๊อป
1: หยับหยับหยับหยับหยับมันจะหยับกิน
0: ว้ายบ่มีตาบ
1: ่ว่าจังได๋ล่ะพ่อใหญ่เจ้ามาแต่ไสแล้วเจ้าสิไปไสเจ้ามากับไผสิไปกับไผหรือจังได๋ล่ะพ่อใหญ
0: ่เออบ่มีหยังดอกสิโบคันอื่นดอกซั่น
1: โอ้ยอย่าเขียนไว้หลาย
0: สั่งเว้ย
1: สรุปแล้วเจ้ามาแต่ไสนี
0: ่เอ้าก็ยืนอยู่หน้าทกสก็มาแต่ทกสล่ะเนาะป้ายมือเครื่องอยู่นี่ก็อ่านเบิ่งได้เป็นหยัง
1: เออแม่นเนาะทกสท่าบอกแม่นความเจ้าอีหลีพ่อใหญ
0: ่โอ้ย3ล้อคันนี่มันเต็มบาทบ่วะ
1: เจ้ามาหยังซั่น
0: กูมาใส่นี่ทกสอย่าสอหลาย
1: แล้วเจ้าสิไปไสบัดนี
0: ่เอาจังซี
1: ่เอาจังได
0: เฮาจ้างตัวร้อยนึง
1: ได
0: ้พาเฮาวนตลาดทาบอจักรอบดู
1: สิวนเฮ็ดหยังคือบ่ขี่พากลางตลาดไปรวด
0: ก็ว่าสิหาเลาะซื้อเครื่องสูบน้ํานี่ล่ะตกมาปีนี้แล้งคักก็ยังว่าจอกสิเฮ็ดจังได๋เทวดาก็บ่ปวดเหี่ยวจักเทื่อ
1: มาซั่นขึ้นรถลงๆๆๆบัดนี้ฮอดแล้วฮอดแล้ว
0: ฮะอ้าวอีหยังวะบ่ทันได้ไปไสอยู่คือสิเอาง่ายแท้เงิน101นี
1: ่กรุณาง วกซ้าย
0: งวกเฮ็ดหยัง
1: ร้านใบแก้วศูนย์รวมเครื่องมือสร้างอุปกรณ์การเกษตรท่อประปาเครื่องตัดหญ้าเครื่องสูบน้ำปั๊มน้ำเครื่องใส่ไฟฟ้าแบบโซลาเซลล์หรือใส่เบนซินดีเซลแล้วเพิ่นก็จำหน่ายอะไรแทรกเตอร์มีครบให้พ่อใหญ่ทุกอย่างเลยให้เจ้าเลือกเอามีหลากหลายพ่อใหญ่เอ้ย
0: อ้าวแม่นสิเฒ่าร้านใบแก้วตั้งอยู่ข้างทกสนี่ติโอ้ยสำพอล่ะแม่เห็นเครื่องสูบน้ำตั้งอยู่นี
1: ่นี่คือบ่ยางมาซื้อซั่น
0: จักคือกันสงสัยสิลืมข้าววะ
1: ซั่นแล้วเฒ่าแล้วก็บ่รู้เรื่องรู้เล่าหยังน้ำไม่มีน้ำไม่มานึกถึงร้านใบแก้วเรามีสินค้ามากมายกว่าที่คุณคิดตั้งอยู่ข้างทกสอำเภอท่าบ่อโทร086 871 7224

ใช่แล้วครับซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้านแมนมอเตอร์ร้านแมนมอเตอร์จำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อพร้อมจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์มือ2สภาพดีเกรด A และเรายังจำหน่ายรถ3ล้อสกายแล็บบริการทั้งเงินสดและเงินผ่อนรับจัดไฟแนนซ์ให้วงเงินสูงดอกเบี้ยต่ำรับทำพรบ.ต่อภาษีและงานทะเบียนรถทุกชนิดร้านแมนมอเตอร์ยังจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทุกยี่ห้อพร้อมอะไหล่แต่งรับซ่อมรถมอเตอร์ไซค์และ3ล้อโดยช่างผู้ชำนาญงานร้านแมนมอเตอร์ตั้งอยู่ถนนท่าบ่อหนองสองห้องตรงข้ามปั๊มพีทีทางออกไปบ้านโพนสาโทร042-432-019บริการทุกระดับประทับใจซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้านแมน

ุขภาพดีสร้างได้ง่ายๆออกกำลังกายทุกวันกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ด้วยความห่วงใยจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL แคลเซียมอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีกันทั่วหน้าสนใจผลิตภัณฑ์โทร089-687-3368 089-687-3368 089-687-3368

0: อินทราสารสกัดของเหลวจากพฤกษชาติผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องหมายการค้าอินทรามีส่วนผสมของพฤกษาสมุนไพร23ชนิดผลิตและนำเข้าจากประเทศแคนาดาดื่มอินทราแบ่งปันอินทราส่งต่ออินทรา
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร089 417 6156
2: นครหลวงเวียงจันทน์ติดต่อแม่เลี่ยงคำจำปาทองโทร020-5540-7111 5540-7111
1: ดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน

ราคายางเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้

FM 104.5 MHz ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811330630

0: FM 104.5 MHz โทร042-400-303
1: พี่น้องทั้งเวียงจันทร์โทร611-8074เด้อค่ะเด
2: ้อกองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145เมกะเฮิรตซ์0811330630 0811330630ณครหลวงเวียงจันทร์5407111 5407111

ใช่แล้วครับซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้านแมนมอเตอร์ร้านแมนมอเตอร์จำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อพร้อมจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์มือสองสภาพดีเกรด A และเรายังจำหน่ายรถสามล้อสกายแล็บบริการทั้งเงินสดและเงินผ่อนรับจัดไฟแนนซ์ให้วงเงินสูงดอกเบี้ยต่ำรับทำพรบ.ต่อภาษีและงานทะเบียนรถทุกชนิดร้านแมนมอเตอร์ยังจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทุกยี่ห้อพร้อมอะไหล่แต่งรับซ่อมรถมอเตอร์ไซค์และสามล้อโดยช่างผู้ชำนาญงานร้านแมนมอเตอร์ตั้งอยู่ถนนท่าบ่อหนองสองห้องตรงข้ามปั๊มพีทีทางออกไปบ้านโพนสาโทร042-432-019บริการทุกระดับประทับใจซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้านแมน

0: สมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดรวมอยู่ในก้อนเดียวกันอะไรจะเกิดขึ้นสบู่สมุนไพรเลียงคำสบู่สมุนไพรเลียงคำนำส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดกลิ่นหอมฟองมากอาบสะอาดสดชื่นใช้แล้วกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมผิวพรรณนุ่มนวลแก้สิวฝ้าทำให้ใบหน้าขาวเนียนและข่าวดีสำหรับผู้ที่มีกลิ่นตัวกลิ่นเต่าแรงมีรังแคบนหนังศีรษะกลากเคลื่อนพดผื่นคันตามร่างกายคันในร่มผ้าส้นเท้าแตกน้ำกัดเท้าปูนกัดมือสบู่สมุนไพรเลียงคำช่วยคุณได้ขายทั้งปลีกและส่งสนใจติดต่อหนุ่มสุวิชัยโทร0811330630 0811330630นครหลวงเวียงจันทร์ติดต่อคุณแม่เลียงคำจำปาทองโทร020-540-7111 020-540-7111สบู่สมุนไพรเลียงคำ
1: สามล้อสามล้อสต๊อปสต๊อป
2: ยับยับยับยับยับมันจะหยับกิน
1: ว้ายผมมีตาพ
2: ่อว่าจังไหนล่ะพ่อใหญ่เจ้ามาแต่ใสแล้วเจ้าสิไปใสเจ้ามากับไผสิไปกับไผหรือจังไหนล่ะพ่อใหญ
1: ่เออบ่มียังดอกสิโบคันอื่นดอกสั่น
2: โอ้ยอย่าเขียนไปหลาย
1: สั่งเว้ย
2: สรุปแล้วเจ้ามาแต่ใสนี
1: ่เอ้าก็ยืนอยู่หน้าท่อกสก็มาแต่ท่อกสล่ะเนาะป้ายมือเครื่องอยู่นี่ก็อ่านเบิ่งได้เป็นหยัง
2: เออแม่นเนาะท่อกสท่าบ่แม่นความเจ้าอีหลีพ่อใหญ
1: ่โอ้ย3ล้อคันนี่มันเต็มบาทบ่วะ
2: เจ้ามาหยังสั่น
1: กูมาใส่นี่ท่อกสอย่าสอหลาย
2: แล้วเจ้าสิไปใส่บัดนี
1: ่เอาจังซี
2: ่เอาจังได
1: เฮาจ้างตัวร้อยนึง
2: ได้
1: พาเฮาวนตลาดทาบอจักรอบดู
2: สีวนเฮ็ดยังคือบ่ขี่พากลางตลาดไปรวด
1: ก็ว่าสิหาเลาะซื้อเครื่องสูบน้ํานี่ล่ะตกมาปีนี้แรงคักก็ยังว่าจอกสิเฮ็ดจังไดเทวดาก็บ่ปวดเหี่ยวจักเทื่อ
2: มาซั่นขึ้นรถลงๆๆๆบัดนี้ฮอดแล้วฮอดแล้ว
1: ฮะอ้าวอีหยังวะบ่ทันได้ไปไสอยู่คือสิเอาง่ายแท้เงิน101นี
2: ่กรุณางวกซ้าย
1: งวกเฮ็ดหยัง
2: ร้านใบแก้วศูนย์รวมเครื่องมือสร้างอุปกรณ์การเกษตรท่อประปาเครื่องตัดหญ้าเครื่องสูบน้ําปั๊มน้ําเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบโซลาร์เซลล์หรือใช้เบนซินดีเซลแล้วเพิ่นก็จําหน่ายอะไรแทรกเตอร์มีครบให้พ่อใหญ่ทุกอย่างเลยให้เจ้าเลือกเอามีหลากหลายพ่อใหญ่เอ้ย
1: อ้าวแม่นสิเฒ่าร้านใบแก้วตั้งอยู่ข้างทกสนี่ติโอ้ยสําคัญล่ะแม่เห็นเครื่องสูบน้ําตั้งอยู่นี
2: ่เน่คือบ่ยางมาซื้อซั่น
1: จักคือกันสงสัยสิลืมข้าววะ
2: ซั่นแล้วเฒ่าแล้วก็บ่รู้เรื่องรู้เล่าหยังน้ําไม่มีน้ําไม่มานึกถึงร้านใบแก้วเรามีสินค้ามากมายกว่าที่คุณคิดตั้งอยู่ข้างทกสอําเภอท่าบ่อโทร0868717224
3: บอกสิ
4: เอวก็ใหญ่หน้าท้องก็ใหญ่สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
5: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลสิเธอสมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
4: ลึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกิน
5: ขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้าสมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
6: เลือกเกิดได้คือสิดีเกิดเป็นผู้หญิงก็จักแม่นลำบากเฮ็ดงานหนักก็ยากปวดท้องน้อยจ้องเสแอลปวดรอบเดือนเจ็บหมดลูกกระพองกัน
7: อ้าวสิมีปัญหาแบบนี้เฮาเป็นมาก่อนอย่าตกใจไปซื้อดีต้าตาห่านมากินปัญหาต่างๆก็สิหมดไปเฮ็ดงานหนักก็ได้แถมสู่สามีได้สบายหายห่วงย้อนดีต้าตาห่านเด้อตะพัดกินดีต้าตาห่านคือหมู่ว่าเฮ็ดงานหนักก็ได้บ่เป็นหยังจักเทื่อดีต้าตาห่านดีอีหลีเด
8: ้อต้องดีตราตาหานดีอิลีแก้แผลฝีหนองแก้อักเสบของอวัยวะต่างๆเกิดจากการติดเชื้อกินดีตราตาหานดีอิลีมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
9: ดีตราตาหานสู่งานหนัก
7: ได้สบาย
3: ราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุงและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้
0: กับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน

0: จดหมายจากแม่ครับเสรีรุ่งสว่างนะครับเล่าเรื่องถึงชีวิตการต่อสู้นะฮะการเดินทางการเป็นศิลปินนักร้องนะครับเนาะก็ไม่ใช่ว่ามันจะประสบความสำเร็จทุกคนนะครับบางคนก็ดังตอนเป็นเด็กหน่อยเนาะพ่อใหญ่ขึ้นมาจักไปใส่หาซื้อบ่พอแต่ว่าตอนเป็นเด็กนี่ดังมากนะฮะบางคนก็มาดังตอนช่วงวัยรุ่นนะครับบางคนก็ดังตอนเฒ่าก็มีเด้ตอนวัยรุ่นนี่จักเราไปอยู่ไสพินิจใช่แต่ขั้นเฒ่ามาละโอ้นะครับดังก็มีฉะนั้นคนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะได้มาแบบง่ายๆนะครับก็ต้องสู้ต้องดิ้นรนนะครับต้องต่อสู้ผ่านหนาวผ่านร้อนผ่านความทุกข์ยากผ่านความลำบากเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะได้มาแบบง่ายๆนะครับทุกสิ่งทุกอย่างครับมันได้มาเพราะความตั้งใจของเฮาในการเหตุในการสร้างถ้าเราไม่ทิ้งไม่ล้มเลิกเสียก่อนนี่ชีวิตจะไม่เจอความล้มเหลวนะครับพินิจใช่คือกันเด้พินิจใช่นี่เป็นคนหนึ่งครับที่พยายามทำอะไรนี่จะไม่ล้มเลิกง่ายๆพี่น้องครับผมจะอยู่กับสิ่งนั้นจนรู้ให้ได้ว่าคำตอบสุดท้ายนี่มันคืออย่างเช่นผมอยู่กับอินทราเนี่ยผมอยู่มาตลอดนะครับกว่า20ปีแล้วตั้งแต่ปีพ.ศ.2535ครับพี่น้องผมจัดรายการอินทราเป็นตัวแทนขายอินทรามาต่อเนื่องอย่างยาวนานไม่เคยเปลี่ยนใจนะครับก็ยังมั่นคงและยืนหยัดและเป็นสิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ได้ว่าผลิตภัณฑ์อินทรานี่มันคุณภาพคุณภาพแบบไหนคุณภาพตรงที่ว่าถ้าเฮาเรื่องของเวลาเมาวัดกันเนาะพี่น้องเนาะถ้าสินค้าหนึ่งชนิดแล้วมันยั่งยืนมานานพี่น้องบ้านเฮาก็กินแล้วกินอีกนะครับจากรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นพ่อรุ่นแม่กินแล้วก็มาต่อรุ่นลูกรุ่นหลานก็กินกันมาเรื่อยๆเพราะเห็นตัวอย่างจากการที่คุณพ่อคุณแม่รับประทานแล้วสุขภาพเพิ่นก็ดีอายุยืนนะครับคนที่ดื่มกินอินทรานี่อายุจะยืนเพราะว่าอินทรามันเป็นอาหารเนาะมันเป็นอาหารนะพี่น้องต้องเข้าใจเสียก่อนด้วยว่าอินทรามันคืออาหารมันเป็นอาหารที่นี่สำคัญนะครับเป็นอาหารที่ผลิตจากนี่เห็ดจากยังครับไม่ได้ทำจากเนื้อสัตว์แต่ทำจากพฤกษชาติก็คือนำเอาสมุนไพรเนี่ยแต่ละชนิดนี่มาสกัดนะมาสกัดจนได้เป็นของเหลวเขาเรียกว่าสารสกัดของเหลวจากพฤกษชาตินะครับซึ่งสมุนไพรนี่ทั้งหมด23ชนิดนี่นะครับเพราะว่าจะเป็นโสมไซบีเรียนี่ก็มีเด้ว่านหางจระเข้รากแอสฮาการัสเห็ดลินจือเม็ดลูกเดือยผลซิซานรานะครับผลโรสฮิปรากชิโคริรากแดนดีไลออนดอกคาโมไมล์นะครับดอกใบอัลฟันฟาแล้วก็เปลือกคาสคาร่าเมล็ดฟีนูกรีกเกสรพึ่งพิปซินเซวาเห็นไหมครับนี่23ชนิดได้นี่ผลจูนิเปอร์ขิงเมล็ดขึ้นช่ายรากซาซาพาลินล่าใบเลมอนปาล์มนะครับใบชายแล้วก็พริกร่วมกันแล้วนี่มันมี23ชนิดบวกกับน้ำผลไม้1ชนิดก็คือน้ำองุ่นและน้ำลูกแพรนะครับทำไมต้องมีน้ำผลไม้เข้ามาเพื่อจะช่วยในการดื่มกินนะครับถ้ามีแต่สมุนไพรมันสิกินยากแน่รสชาติไม่อร่อยฉะนั้นอินทรารสชาติจะอร่อยเพราะว่ามันเป็นรสชาติของผลไม้ด้วยนะครับที่ผสมเข้าไปไม่มีการเติมสีไม่มีการใส่กลิ่นอะไรทั้งนั้นนะครับเป็นธรรมชาติล้วนๆพี่น้องครับฉะนั้นการที่เฮากินอินทราทุกวันนี่คือเฮากินอาหารที่เห็ดจากสมุนไพรนะครับซึ่งสมุนไพรแต่ละชนิดก็จะมีสรรพคุณในการไปดูแลสุขภาพอยู่แล้วนะครับนี่ฉะนั้นฝากตอนพี่น้องบ้านเฮาเด้อเห็นไหมครับกรรมวิธีการผลิตและความยั่งยืนจากปี2535จนถึงปัจจุบันพี่น้องไหลเอาวัจจักปีนะครับนั่นแหละก็ยังยั่งยืนจนมาถึงทุกวันนี้นะครับพิสูจน์ได้แล้วว่าอินทรามีประโยชน์ต่อร่างกายแน่นอนครับพี่น้องจะมีปัญหาสุขภาพ ด่านนั่นด่านนั่นด่านนี้ก็แล้วแต่หรือต้องการที่จะดื่มกินเพื่อที่จะดูแลสุขภาพยิ่งเป็นการดีนะครับบางคนก็เป็นโรคเบาหวานในพินิจใช่นี่กินในบ่อโอ้ยบ่มีปัญหาเลยครับคือโรคเบาหวานต้องเข้าใจได้ครับว่าเป็นโรคที่รักษาไม่หายแต่ขั้นเฮาสามารถควบคุมอาหารควบคุมการดำเนินชีวิตการกินการไปการมาได้นี่เราก็อยู่ในสังคมได้ยังมีความสุขเด้นะครับยิ่งเติมเต็มเข้าไปดื่มกินอินทราเข้าไปนี่อินทราจะไปช่วย1ละขับล้างสารเคมีที่เกิดจากยาจะไปช่วยในเรื่องของไตจะสะอาดขึ้นนะครับคนที่เป็นโรคเบาหวานแล้วก็กินยาเบาหวานต่อเนื่องโอกาสที่จะเป็นโรคไตก็มีแต่ขั้นห้องกินถ้าคู่กันไปเนี่ยภาวะโรคไตมันจะไม่มีฉะนั้นก็ฝากตอนพี่น้องบ้านเฮาเด้อนะครับอินทราเป็นสารสกัดจากสมุนไพร23ชนิดครับโทรหากัน0894176156ครับ
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรสารสกัดอันทรงคุณค่าทั้ง23ชนิดได้ถูกคัดสรรวิจัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเภสัชกรผ่านกรรมวิธีเทคโนโลยีชั้นสูงมาบรรจุในรูปแบบน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพที่ช่วยในการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันต่อต้านอนุมูลอิสระขับล้างสารพิษออกจากร่างกายสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกทำให้ผิวพรรณสวยสดใสเปล่งปลั่งไร้สิวฝ้ากระทางเลือกใหม่เพื่อผู้รักสุขภาพและผู้มีปัญหาด้านสุขภาพปลอดภัยไม่มีผลข้างเคียงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการอาหารและยาสนใจติดต่อศูนย์บริการน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ
2: ดีเจพินิจชัยค่ะโทร0894176156 0894176156

0: พลงเก่าๆนะครับสุรพลสมบัติเจริญนะเสียงเรียกจากหนุ่มไทยก่อนหน้านั้นก็เสียงตอบจากเวียดนามนะครับละอองดาวโสธรบุญนะครับรักแท้จากหนุ่มไทยต้นฉบับเบนจามินเฮ้ยมีแต่เพลงเก่าๆถ้าฟังเพลงเก่ามาต้องเป็นต้นฉบับเนาะพี่น้องครับมันยังคอยได้รสชาติมันยังคอยเป็นการอนุรักษ์ซึ่งเพลงเก่านะครับฟังเสียงการร้องฟังการเขียนเพลงนะฮะทำนองแล้วก็ดนตรีแบบใสๆนะบ่ต้องมีอย่างมากมายนะครับก็ฟังแล้วก็ทำให้เราได้ย้อนเรียกว่าย้อนยุคนึกถึงไปในยุคนั้นนะครับกับงานเพลงเก่าๆที่พินิจใช่งานเพลงแบบนี้มันถึกใจผู้เฒ่าด้วยนี่ผู้หนุ่มผู้สาวฟังก็บ่ค่อยรู้เรื่องหรอกเขาเจ้าก็บ่ค่อยฟังกันเนาะแต่ว่าทุกวันนี้ก็จะมีศิลปินนะครับคนสมัยใหม่ได้นำเอาบทเพลงเก่าๆนำมาร้องใหม่ก็หลายคนนะฟังแล้วก็ม่วนดีขึ้นนี่ผมว่าแต่ว่าพินิจใช่ก็จะเลือกเปิดงานเพลงเก่าๆนะแล้วก็ต้นฉบับเอาใจผู้เฒ่าดิ ว่าแม่นแล้วพินิจใช่เจ้าเอาใจตั้งแต่ผู้เฒ่าเนาะธรรมดาครับพี่น้องเนาะผู้เฒ่านี่ต้องเอาใจดิคัดใจบ่ได้ตัวเด้อเพราะว่าคนแก่ถ้าแก่มาแล้วนี่ปัญหาสุขภาพก็หลายอย่างเนาะนะครับฉะนั้นพินิจใช่กับพยายามที่จะค้นคว้าหามาว่าเหตุจังใดล่ะผู้เฒ่าเฮาจึงคอยสิดูแลสุขภาพด้วยตัวของเราเองนะครับมันต้องดูแลด้วยตัวของเราเองนะปัญหาของผู้เฒ่าผู้แก่มีมากมายครับอย่างเช่นการนอนหลับนี่ครับผู้เฒ่านี่สินอนบ่ค่อยหลับเด้การนอนหลับถือว่าเป็นการพักผ่อนที่สำคัญอย่างหนึ่งนะฮะแต่จากการสำรวจครับกลับพบว่าในประเทศไทยครับมีผู้ที่สูงอายุประสบปัญหากับการนอนไม่หลับถึง 50% นะครับนะสำรวจ100คนนี่50คนเลยจะมีปัญหาเรื่องของการนอนไม่หลับนะครับฉะนั้นการนอนหลับเป็นการพักนะฮะทั้งด้านร่างกายและจิตใจนะครับเพราะระหว่างที่นอนหลับนี่ร่างกายจะกลับสู่ภาวะสมดุล นะเช่นจังหวะการเต้นของหัวใจและชีพจรรวมถึงฮอร์โมนต่างๆที่มีการหลั่งอย่างสม่ำเสมอนะครับการนอนหลับนี่นะฮะทางด้านจิตใจพบว่าในขณะที่นอนหลับนี่ร่างกายจะมีการรวบรวมข้อมูลในชีวิตประจำวันมาเก็บไว้เป็นความทรงจำนะให้สภาพจิตใจมันได้ผ่อนคลายและให้ร่างกายได้แก้ปัญหาต่างๆในช่วงที่พักจิตใจนะครับนี่เห็นไหมครับนอนหลับมีประโยชน์มากในกรณีที่ร่างกายนอนหลับไม่เพียงพอครับจะส่งผลกระทบคนที่นอนไม่หลับนี้รู้สึกว่าอ่อนเพลียนะครับไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานเลยครับความจำกระลดลงสมองกระตือคิดอะไรไม่ค่อยออกคิดได้ช้าลงนะครับส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือการใช้ชีวิตนะครับพี่น้องสาเหตุการนอนไม่หลับโดยทั่วไปนี่มักจะมาจากการวิตกกังวลโดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่นี่นอนบ่ค่อยหลับต่อไปสาเหตุการนอนไม่หลับในผู้สูงอายุอีกอย่างหนึ่งก็คือการทำงานของร่างกายที่เสื่อมลงนะครับระดับฮอร์โมนที่ลดลงแล้วก็มีโรคประจำตัวที่รบกวนนะการกินอาหารหรือการทานยาบางชนิดก็ทำให้การนอนหลับนี่มีปัญหาครับเผ็ดจังได้ล่ะจังกว่าสินอนหลับแบบแซ่บๆนะครับทีนี้ถ้าย้อนไปดูในทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าครับพี่น้องเพิ่นทรงบัญญัติไว้เกี่ยวกับเรื่องของการนอนว่าพระอรหันต์จะนอนเพียงวันละ4ชั่วโมงเท่านั้นนะครับบ่นอนหลายเด้บ่คือคนเด้พระอรหันต์นี่จะนอนเพียงวันละ4ชั่วโมงเท่านั้นเหตุที่พระอรหันต์นอนน้อยกว่าคนทั่วไปนี่ก็เพราะว่าท่านเป็นผู้ที่ละแล้วซึ่งกิเลสมีสติอยู่เสมอทุกขณะตื่นนะครับจึงสามารถรับรู้สิ่งต่างๆได้ตามความเป็นจริงไม่เผลอนำสิ่งกระทบต่างๆมาปรุงแต่งให้เกิดเป็นอารมณ์จึงไม่ต้องการเวลาที่นอนมากนะครับผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์ครับพี่น้องยังรับรองได้ว่าการทำจิตให้สงบเป็นสมาธิเนี่ยนับเป็นการจัดระเบียบคลื่นสมองที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะและถือเป็นการผ่อนคลายเชิงลึกที่สามารถชดเชยการหลับลึกได้ถึง4ชั่วโมงครับ ด้วยเหตุนี้นะครับสมองอันปราศจากข้อมูลขยะของพระอรหันต์นี่จึงไม่ต้องการช่วงเวลาหลับลึกนะเพื่อฟื้นฟูสภาพสมองนะครับและจัดระดับเซลล์ประสาทเท่ากับคนทั่วไปนะครับความพิเศษของการนอนอย่างพระอรหันต์ก็คือไม่ได้จบอยู่เพียงแค่เรื่องของเวลาเพียงเท่านั้นนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับวิธีการนอนครับพี่น้องปาดพระพุทธเจ้านะครับเคยตรัสถึงการบรรทมของพระองค์ไว้ว่าพระองค์จะบรรทมด้วยการสำเร็จสีหสยาติเด้หมายความว่าการนอนของพระเจ้านี่คือนอนแบบราชสีครับคือนอนตะแคงข้างขวาเวลานอนก็มีสติสัมปชัญญะประกอบด้วยจิตอันบริสุทธิ์สงัดแล้วจากกามและอกุศลทั้งหลายเป็นอุเบกขาอุเบกขาคือการวางครับว่างไม่ทุกข์ไม่สุขอยู่ในสมาธิขั้นสูงไม่ยินดีในการนอนหลับและพร้อมจะลุกขึ้นเสมอครับนี่สรุปไงว่าเวลานอนของพระเพิ่นนอนนี่นะพระอรหันต์นะเวลานอนเพิ่นจะมีสติตัวพี่น้องครับนอนตะแคงข้างขวาอย่างมีสติสัมปชัญญะสติคืออะไรสติคือการระลึกได้สัมปชัญญะคือรู้ตัวรู้ตัวในขณะที่เรากำลังนอนนะครับเวลานอนก็เขาก็ทำสมาธิตั้งสติจักหน่อยนึงมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวว่าขณะนั้นเรากำลังนอนนะครับจิตมันก็จะบริสุทธิ์สงัดแล้วจากกามและอกุศลทั้งปวงวางครับวันนี้ว่างวางทุกวางสุขนะไม่ยินดีในการนอนหลับพร้อมที่จะลุกเสมอนะครับนี่เราสามารถทำได้นะครับพระเจ้าตรัสถึงอานิสงส์ของการหลับอย่างมีสติไว้5ประการนะครับ1คือทำให้หลับเป็นสุขทำให้ตื่นเป็นสุขทำให้ไม่ฝันร้ายนะเทวดาก็รักษานะครับทำให้มีสติไม่หลงไหลในกามซึ่งเกิดจากความฝัน7ขั้นตอนสู่การนอนอย่างพระอรหันต์ทำยังไงล่ะทีเนี้ยคอยฟังจะวอล่ะบ้าเฮ็ดจังได๋ล่ะพี่นิดใช่บ่ยากครับนะมีอยู่7ขั้นตอนนะพี่น้องเด้อ7ขั้นตอนนะก็คือลุกขึ้นอย่างกระฉับกระเฉงทันทีที่ตื่นนะครับมันเจริญสติเห็นไหมนะครับหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ทำให้สมองและร่างกายตื่นตัวก่อนนอนเช่นเบิ่งหนังดื่มกาแฟอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็นอนอย่างปล่อยวางนะครับทำจิตให้ว่างก่อนเข้านอนด้วยการสะสางวางแผนนะครับ5จัดระเบียบการนอนนะครับมีการกำหนดเวลานอนและกำหนดเวลาตื่นเพื่อเป็นการสร้างวินัยให้กับร่างกายนะครับทำอากาศให้เย็นในห้องนอนนี่นะครับต้องนอนในที่เย็นนะเงียบและมืดปราศจากเสียงและแสงนะครับที่จะรบกวนสมาธินะฮะ7ครับหลับไปด้วยจิตอันนิ่งสงบและเป็นกุศลนี่เห็นไหมครับนี่ผมว่าบ่ต้องลงทุนจักบาทครับเนาะนี่พยายามฝึกการนอนเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็ยิ่งพี่น้องบ้านเฮานะครับหลายคนที่ดื่มกินอินทราก่อนนอนนี่ดื่มกินอินทราอินทราจะดื่มกินตอนเช้าก็ได้หรือว่าใครที่มีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับก็ดื่มก่อนนอนครับนะอินทราจะไปช่วยคลายเครียดไปช่วยระบบร่างกายให้ผ่อนคลายนะครับเวลานอนเขาก็มีสติไหมพี่น้องเนาะนี่ฝากไว้นะครับในเรื่องราวดีๆสำหรับการนอนและเรื่องราวดีๆในการดูแลสุขภาพเอาอาหารนี่แหละเอาอาหารจากธรรมชาตินี่แหละธรรมชาติมันจะดูแลกันเองนะครับพี่น้องไม่ต้องห่วงธรรมชาติเพราะธรรมชาติยังไงเขาก็ดูแลกันเองอยู่แล้วนะครับฝากไว้เด้อโทรหากันครับสารสกัดจากสมุนไพร23ชนิดอันนี้ละอินท่านี่ละเหมาะสำหรับผู้สูงวัยเหมาะสำหรับผู้เฒ่าผู้แก่นะครับกินแล้วมีกำลังวังชากินแล้วขยันขันแข็งเบาตนเบาโตนอนก็หลับสบายนะครับโทรหากันครับ0894176156ครับ
1: ฟังนุ่งคอยเมียคนงามตีสองตีสามคนงามก็ไม่มา
2: สวัสดีครับผมสรเพชรพินโยเจ้าของเสียงเพลงหนุ่มหน้าเขาสาวหน้าเกลือผัวเมียพ่อๆกันการนุ่งคอยเมียเมื่อนี้ผมมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอินทราจากประเทศแคนาดาซึ่งเป็นสินค้าน้ำเข่ามาฝากพ่อแม่พี่น้องผมกินมาตั้งแต่ปี52พี่น้องจนถึงปัจจุบันผมก็ยังกินอยู่คือเก่า ็รู้สึกว่ากำลังสู่การสู่งานได้สบายนะครับกระย้อนผมกินอาหารเสริมอินทรานี่แหละครับพี่น้องอย่าลืมนะครับอยากมีกำลังวังชาสุขภาพดีคือผมก็อย่าลืมอาหารเสริมอินทราผู้ใดอยากได้ก็อย่าลืมโทรสั่งได้ครับผู้ใดอยากได้ก็อย่าลืมด้วยครับเบอร์โทรศัพท์จากผมสรเพชรพิญโยหรือ
3: จะติดต่อสั่งซื้อโทร0894176156ดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน

คือถามว่าปกติร่างกายเฮานี่มันบ่ได้ว่าจะสุขภาพดีไหมแม้นว่าเฮาสิบ่เจ็บไข้ได้ป่วยล่ะแต่ว่าบางคนก็บ่ได้เป็นอย่างนี้ล่ะพินิจใช่แต่มันทั้งบ่ค่อยอยู่ดีจังซี่นะนะครับนี่มันก็เป็นไปตามวัยเนาะเป็นตามวัยนะครับฉะนั้นหลายคนเพิ่นก็สร้างอินทราไปดื่มกินเรียกว่าไปดูแลสุขภาพอย่างนี้เขาเรียกว่าการดูแลสุขภาพครับพี่น้องเนาะการดูแลสุขภาพนี่มันก็สำคัญเด้นะถ้าเราใส่ใจในการดูแลเช็ค

0: ร่างกายเป็นประจำทุกวันทุกวันนี่นะครับนี่แหละที่พินิจใช่บอกว่าการดื่มกินอินทราถ้าจะให้ดีมากๆก็คือตอนที่เรายังสุขภาพนี่แหละคือเป็นการดื่มกินเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพกินแล้วเพิ่นก็ว่าสุขภาพมันแข็งแรงขึ้นแล้วพินิจใช่ฉะนั้นควบคู่กับการรับประทานอินทราก็คือการดูแลสุขภาพไปด้วยเพื่อให้สุขภาพดีนะฮะเห็นอย่างแน่ล่ะครับง่ายๆครับนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเห็นไหมครับนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำเยอะๆออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ปรุงสุกทานอาหารเสริมงดสุราของมึนเมาสินะทำไมต้องรับประทานอาหารเสริมเพราะว่าการรับประทานอาหารในแต่ละวันมันไม่เพียงพอมันเพียงพอไหมครับมันก็ต้องเสริมไหมบางคนก็บอกว่ามันไม่จำเป็นดอกพินิจใช่การรับประทานอาหารเสริมนี่อย่าว่าไม่จำเป็นมันจำเป็นครับเพราะการรับประทานอาหารของเฮาแต่ละมือเนี่ยโอ้ยมันจะไปเพียงพอได้ยังไงบางคนก็กินปนกินเจียวอยู่หมดมือกันว่ากินต้มไข่ก็ต้มอยู่หมดมือเลยพินิจใช่กินเที่ยวเดียวกินครั้งเดียวแล้วเลยผู้เฒ่าผู้บางคนกินง่ายนี่แล้วหอดคำมับคุณนะถามว่ามันจะเพียงพอได้อย่างไรขณะที่การกินของเฮาลดลงกินบ่ได้หลายคือเก่าแต่ความต้องการของร่างกายมันก็ไม่ได้ลดลงนะครับยิ่งผู้สูงวัยยิ่งต้องมีแนวเพิ่มเติมเสริมเข้าไปได้หลายเอาลงทุนแน่จักหน่อยล่ะครับเดือนละ 1,400 เก็บหอมรอมริบซื้ออินทราดูแลสุขภาพเจ้าของขวดหนึ่งก็ได้2เดือนครับเป็นการดื่มกินเพื่อดูแลสุขภาพนะครับโทรหาพินิจใช้ด้วยครับหมายเลขโทรศัพท์0894176156ครับ0894176156นะครับ
1: อินทราคือผลิตภัณฑ์23ชนิดที่รวมอยู่ในขวดเดียวกันสมุนไพรทุกชนิดได้ผ่านการตรวจสอบวิจัยและทดลองแล้วว่าสามารถทำงานร่วมกันและส่งเสริมซึ่งกันและกันอินทราคือสิ่งดีๆที่เริ่มจากข้างในอินทราคือสารสกัดของเหลวจากพืชชาติอุดมไปด้วยวิตามิน11ชนิดแร่ธาตุ22ชนิดและคุณค่าของสมุนไพร23ชนิดซึ่งร่างกายจะดูดซึมสารอาหารที่อยู่ในรูปแบบของของเหลวได้ดีกว่าและให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ารสชาติดีดื่มง่ายดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
2: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร0894176156 0894176156ดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
3: FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811330630

0: FM 104.5 MHz โทร042-400-303
1: พี่น้องทั้งเวียงจันทร์โทร611-8074เด้อค่ะเด
2: ้อกองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145เมกะเฮิรตซ์0811330630 0811330630นครหลวงเวียงจันทร์540-7111 540-7111
3: FM 104.5 MHz ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811330630

0: FM 104.5 MHz โทร042-400-303
1: พี่น้องทั้งวิ่งจันโทร611-8074เด้อค่ะเด
2: ้อกองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145เมกะเฮิรตซ์081-133-0630 081-133-0630 นครหลวงเวียงจันทร์540-7111 540-7111เด้อ

0: น้ำมังคุดแสนสุวรรณน้ำมังคุดแสนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแสนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที
1: ่ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
2: ราคาอย่างเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุงและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้
3: บ่ว่าสิถึกเจาะมาแต่ใสถ้าบ่ถึกใจให้ไข่ค้ำบาดาลซิ่งเจาะให้เด้อไข่ค้ำบาดาลซิ่งรับเจาะน้ำบาดาลทุกขนาดตั้งแต่4นิ้วถึง8นิ้วเจาะบ่เจอน้ำบ่คิดตังพร้อมบริการติดตั้งงานโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทุกท่านสนใจติดต่อนุ่มสุวิชัย0811330630 0811 133 0630เจาะถึงที่เจอหน้า 100% ไข่ค้ำบาดาลซิ่งไข่ค้ำบาดาลซิ่งเด
4: ้ออินทราสารสกัดของเหลวจากพฤกษชาติผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องหมายการค้าอินทรามีส่วนผสมของพฤกษาสมุนไพร23ชนิดผลิตและนำเข้าจากประเทศแคนาดาดื่มอินทราแบ่งปันอินทราส่งต่ออินทรา
5: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร0894176156
6: นครหลวงเวียงจันทน์ติดต่อแม่เลี้ยงคำจำปาทองโทร020-5540-7111 5540-7111
5: ดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
7: บอกสิ
8: เอวก็ใหญ่หน้าท้องก็ใหญ่สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
9: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลสิเธอสมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
8: นึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกิน
9: ขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้าสมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
10: สุขภาพดีสร้างได้ง่ายๆออกกำลังกายทุกวันกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ด้วยความห่วงใยจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร IML แคลเซียมอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีกันทั่วหน้าสนใจผลิตภัณฑ์โทร0896873368 0896873368 0896873368
11: กับดีเจที่คุณคุ้นเคย
6: มนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักหักแพงสู่ผู้สู่คนสู่กรรมสู่แก่สู่หม่องสู่บอนทุกพื้นที่ที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังกับช่วงรายการฟังสบายสไตล์สนชัยพบพอกันเป็นประจำทางสถานีวิทยุมองนี่คลื่นวิทยุมองนี่ออนไลน์กันไปทุกหม่องทุกบอนทุกพื้นที่ขอบคุณเจ้าหน้าที่ควบคุมเสียงนายสถานีทุกหม่องทุกบอนเด้อนะครับที่ให้ความเอาใจใส่กับช่วงรายการของสนชัยนะครับหลักการบ่จะเป็นพี่น้องแฟนเพลงขอบคุณเป็นอย่างมากมายนะครับสำหรับท่านที่ซื้อผลิตภัณฑ์นะครับยุกยาดีไปไว้บ้านไปไว้เฮือนซื้อไปฝากสามีไปเหตุการณ์เฮ็ดงานอยู่เมืองนอกเมืองหน้าเพิ่นบอกว่าญี่ปุ่นมันบ่มีเก็บหลังปวดแอวก็กินดีไว้นี่ล่ะญี่ปุ่นมันแพงว่าสั่นว่านะครับถูกต้องนะครับสำหรับทุกท่านที่เอาใจใส่ซึ่งกันและกันไปงานอยู่บรูไนไปงานอยู่มาเลเซียไปงานอยู่สิงคโปร์ไปงานอยู่ประเทศไต้หวันไปงานอยู่ประเทศเกาหลีไปไสก็แล้วแต่นะครับเฮาซื้อฝากกันไปผู้ที่ใส่พลังงานอยู่ต่างประเทศคั่นไปซื้ออยู่บ่ได้แพงเด้เออคั่นไปซื้ออยู่บ่แพงเห็นพี่น้องไปสนีนะครับไปส่งไปสนีนี่ไปแกะกล้องออกนะกล้องนอกเอาแต่แคปซูลไปนี่โอ้ดีใจนะครับนั่นคือความเอาใจใส่ต่อสุขภาพร่างกายของภรรยาสามีก็ว่ากันไปเนาะนะครับเอาใจใส่กันนะครับเพราะว่าจะเป็นยาดีว่ายามันเท่าการปวดหลังปวดเอวนะครับยาขาประหยัดเคส16ขาประหยัดไร้ตายยกขั้งและกะยิงห้วยตระหันเป็นยาลิซิดวงทวันนะครับบรรเทาลิซิดวงทวันแอนลดน้ำหนักลดความอ้วนดีตราหาลอยดีตราทหารสำหรับทันทีเป็นแผลฝีหนองอักเสบภายนอกภายในนะครับหลักการบอกว่าจะเป็นยาผงสามคู่ตราเม่นบินยาฆ่าพยาธิสัตว์โทน่าเป็นยาฆ่าพยาธิสัตว์นะครับช่วงแรกไม่พอคันใหม่ๆทรงแรงใจเติมแรงใจให้กันด้วยเสียงเพลงมวนจักฉุดหนึ่งเดี๋ยวจะค่อยมาบอกกันเนาะ

0: มื้อนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงจากคนที่เคยใส่ยารักษามดลูกดีต้าตาฮานใส่แล้วเพิ่นมีความรู้สึกจังไหนฟังเพิ่นเว้ามึงกันนะ
1: แต่ก่อนนั้นทรมานหลายหลายโปดท้องน้อยจ้องเซอแอลมดลูกอักเสบทำงานหนักก็มีได้ยกของหนักของเบาก็มีได้โชคดีได้ฟังโฆษณายารักษามดลูกดีต้าตาฮานเลยซื้อมาลองกินเบิ่งกินมื้อละเม็ดวันละ3เวลาก่อนอาหารแพงแพงเดี๋ยวเท่านั้นแพงละ59บาทรู้สึกเลยว่าดีขึ้นหลายหลายท้องน้อยที่เคยปวดก็หายไปเคยปวดรอบเดือนก็เศร้ายกของนักสบายสบายมดลูกที่เคยอักเสบรู้สึกว่าเศร้าเลยแหมเดี๋ยวนี้เป็นปกติแล้วแข็งแรงดีงานนักงานเบาสู้ได้สบายคอยละมีเดียวเว้ายังวะโอ้ยท่านผู้เลิศเป็นคือเดียวซื้อมากินโลดเด้อสิบอกเฮือน
0: ่ะแม่นนะครับยารักษามดลูกดีต้าตาฮานแก้อักเสบภายในมดลูกอักเสบปวดท้องน้อยจองใส่สะเอวได้ผลดีอีหลียารักษามดลูกดีต้าตาฮานขวัญใจผู้หญิงรุ่นใหม่ตัวจริงเสียงจริงสระดะครับนี่จำนายแล้วตามร้านขยะทั่วไป
2: เฮ้อแม่ไปหาอะไรกินกันไหม
3: โอ้โหไม่ละพ่อเจ็บปากลิ้นเป็นแผลปากเป็นแผลรำคาญจริง
2: ๆเป็นแบบนี้ใช่ผงสามครูตราเม่นบินสิแม
3: ่อะไรนะผงสามครูตราเม่นบิน
2: ก็ผงสามครูตราเม่นบินใช้รักษาแผลในปากแผลตามกระพุ้งแก้มแผลที่เหงือกลิ้นเป็นตุ่มก้างน้อยก้างหลวงได้ผลดีจริงๆนะผงสามครูตราเม่นบินเป็นสมุนไพรขนาดแท้สูตรดั้งเดิมผลิตมากกว่า40ปีแห่งความน่าเชื่อถือ
3: ต้องรีบไปหาซื้อผงสามครูตราเม่นบินมาใช้แล้วล่ะ
2: อย่าลืมปากเปื่อยปากเป็นแผลลิ้นเป็นตุ่มแผลที่เหงือกครั้งใดใช้ผงสามครูตราเม่นบินป้ายตรงที่เป็นแผลวันละ 3-4 ครั้งวันเดียวหายแน่นอนมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ให้รู้อย่างเงี้ยไม่ปล่อยให้ทรมานแน่ปะไปหาอะไรกินกันเถอะ
4: เลี้ยงหมูกินแต่เก่งแต่กับบ่ใหญ่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่กับบ่อ้วนบ่พี่งัวกล้วยกับจอยโซ่บัดพอยังเงินแล้วเลี้ยงหยังก็คือจังซื้อง่ายขายของแท
5: ้ที่ใกล้บ่ต้องตกใจไม่งี้ไปถามมาแล้วแล้วใส่ยาไทยประหยัดสัตว์โทษนะ
4: โทษนะ
5: แม่นโทษนะยาไทยประหยัดสัตว์ตัวกลมประหยัดตัวแบนตัวตืดตายหมดยาไทยประหยัดสัตว์โทษนะใช่เด็ดทั้งงัวกล้วยหมูหมาเป็ดไก่เดียวช่องเดียวจ่ายหมดบ่มีเหลือชักเลี้ยงจะสิอ้วนท้วนสมบูรณ์ขายได้กำไรงาม
4: ดีหลายดีหลายแม่ใหญ่ทราบบ่ได้ต้องไปหาซื้อนี่ล่ะขอบคุณยาทายพยาธิสัตว์โทนาย
6: าทายพยาธิสัตว์โทนามีจำหน่ายตามร้านขายยาและร้านเกษตรท่านทั่วไป
5: ยาที่สัตว์เลี้ยงอ้วนท้วนสมบูรณ์มีกำไรงามต้องซื้อยาทายพยาธิสัตว์โทนา

กำลังอยู่ในช่วงรายการฟังสบายสไตล์สนชัยขอบคุณสำหรับทุกท่านที่นะครับยังจำได้ดีเก็บหลังปวดเอวเหตุการณ์เหตุงานเหตุไทยเหตุหน้าโดยเฉพาะพี่น้องชาวเกษตรกรนี่มันลุยงานหนักเด้อพี่น้องนะครับขั้นเฮาบ่ใจใส่เนี่ยโอ้ยเป้าหมายของเฮาเฮ็ดอันนั้นอันนี้ไว้นี่เฮ็ดจังได๋ล่ะนะครับเฮาสิได้อยู่เชยชมเฮ็ดจังได๋เฮาจังค่อยสิได้ไปทงไปทาไปไฮไปหน้าไปเบิ่งความสวยงามของพืชพันธุ์ธัญญาหารเพราะว่าอย่างว่าที่เฮาไปใส่บ่ได้เนี่ยพริกขิงแห้งก็บ่ได้มันปวดนะครับเส้นมันยึดมันบ่ยืดมันบ่ยุ่นมันตึงตลอดลุกก็ยากย่างก็ยากนั่งก็ยากกินข้าวนี่ลองเบิ่งนะครับเวลานั่งเนี่ยโอ้ยเวลาสิลุกเวลานั่งเนี่ยมันต่างกันเด้เวลาลุกด่างเงื้องเถลอพุ่นตัวเพราะว่าเส้นมันยึดเส้นมันตึงนะครับบ่เห็นก็บ่ได้นะครับเส้นมันสิขาดเนาะกินยาดีไว้เด้อสื่อดีไว้มาอยู่มากินนะครับย่ามือเศร้าหลังอาหาร2แคปซูลย่ามือแรงก่อนนอน2แคปซูลนะครับกินเลยสำหรับดีไว้บรรเทาอาการปวดหลังปวดเอวได้ดีพี่น้องสิสู่การสูงงานได้กุ้นสันตัวแล้วเนาะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนะครับมันอืดท้องผู้ลงโทษเนี่ยบอกว่าโอ้ยสิเป็นมะเร็งซะคือใดบุมันก็จะเป็นอื้อๆๆแท้อยู่ในท้องเนี่ยมันคือบ่สวงแท้ว่าซั่นว่านะครับอย่าลืมกันแล้วกันนะครับซื้อยาขาพยาธิเคส16ขาพยาธิรายตายยกข้างซื้อไปอยู่ไปกินยาขาพยาธิเคส16นะครับจำไว้เขาร้านขายยาเพิ่นถามว่ามันซื้อหยังล่ะยาขาพยาธิเอาเคส16ให้จักกล่องแน่2กล่องแน่ก็ว่าไปเนาะนะครับราคาบ่แพงแต่ได้ผลนะครับคุณภาพไม่ต้องห่วงนะครับรวมไปถึงหญิงห้วยตะหานยาบ่เท่าลิซดวงทวารนี่ชนิดที่ทายเป็นเลือดเป็นตุ่มเป็นเดือยหัวสวดโพโวเพเวโอ้ยเวลาเข้าห้องน้ําเดี๋ยวมือทางเข้ายู่เข้าเอาเวลาล้างฉะนั้นแล้วนะครับผู้ลงคนฮ้อนเลือดไหลจอกไหลจางนี่ฮ้อนบ่อยากเบิ่งอยู่โถส้วมเด้มันเป็นจังซั่นวันต่อไปนะครับอย่าลืมกันแล้วกันนะครับซื้อกันเอาไว้ป้องกันเอาไว้นะครับสําหรับท่านที่ไปทายแล้วมันเป็นเลือดนะครับยิ่งห้วยตะหานบอกว่าซื้อยิ่งห้วยตะหานแน่ว่าจังเสียนะครับเพิ่นก็เสียวหายรวดนะครับบ่แพงราคาแต่คุณภาพบ่ต้องห่วงนะครับพี่น้องเนาะนี่คือสิ่งดีๆนะครับฝากไว้ผู้ดำเนินรายการเองยังกินอยู่เด้ยิ่งห้วยตะหานนี่ก็ได้กินป้องกันเอาไว้เพราะว่าเฮานั่งดูขับรถขับลาไปหันไปหนีดูเนาะดีตาหารอยดีตราตะหานสำหรับท่านที่เป็นแผลฝีหนองอักเสบภายนอกภายในคุณสุภาพสตรีมีปัญหาเจ็บท้องน้อยปวดท้องน้อยจ้องไส้แอวยกของหนักก็บ่ได้ก็อย่าลืมนะครับมันนวงปีกซ้ายปีกขวาเขาเรียกว่าปีกมดลูกอย่าลืมซื้อดีตราหารอยดีตราตะหานไปกินเด้อนะครับอยากสวยอยากงามคุณสุภาพสตรีนะครับคุณสุภาพบุรุษมุนีละนะครับคันมันอ้วนหลายมันไขมันหลายมันก่อให้เกิดโรคนั่นโรคนี่ก็อย่าลืมสลายไขมันกับแอนสมุนไพรไทยลดน้ำหนักลดความอ้วนนี่คือผู้รวมเบื้องยังรายการนะครับฝากให้กับพี่น้องแฟนเพลงทุกท่านนะครับเอาฟังผลงานเพลงกันในช่วงนี้มวนๆก

0: โอ้ยอะไรนี่นะน้อง
1: โอ้ยจะเล่นลูกคอ
0: โอ้โหไม่ต้องเล่นเลยลูกคอเนี่ยเป็นหน้าที่ของทศพลเขา
1: เอาล่ะ
0: นี่เขาจดลิขสิทธิ์ไว้แล้วไปเขียนแบบเขาติดคุกนะ
1: ไม่กลัวหรอกลูกพี่ลูกน้องก็อยู่สอนอนี่
0: เป็นตำรวจอ่ะ
1: ติดคุก
0: เส้นใหญ่เนาะเอาร้องใหม่เลย
1: เอาฮะ

0: ี่ลูกขอลูกไหนแล้วเนี่ยยังก็คนจะจมน้ำเพื่อเพื่อโอ้ย
1: เอาเอาป่ะนะ

olha.

0: ื่อเกิดใดก็สิดีเกิดเป็นผู้หญิงก็จะแม่นลำบากเฮ็ดงานหนักก็ยากปวดท้องน้อยจ้องเสียแอวปวดรอบเดือนเจ็บหมดลูกกระพองกัน
1: อ้าวสิมีปัญหาแบบนี้เฮาเป็นมาก่อนอย่าตกใจไปซื้อดีต้าตาห่านมากินปัญหาต่างๆก็สิหมดไปเฮ็ดงานหนักก็ได้แถมสู่สามีได้สบายหายห่วงย้อนดีต้าตาห่านเด้อ
0: ตะพัดกินดีต้าตาห่านคือหมู่ว่าเฮ็ดงานหนักก็ได้บ่เป็นหยังจักเทื่อดีต้าตาห่านดีอีหลีเด้อ
2: ถูกต้องดีต้าตาห่านดีอีหลีแก้แผลฝีหนองแก้อักเสบของอวัยวะต่างๆเกิดจากการติดเชื้อกินดีต้าตาห่านดีอีหลีมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ดีต้าตาห่านสู่งานหนักได้สบาย
4: ไปใส่มาพ่อใหญ่ซุมือนี่เห็นไปใส่มาใส่คล่องแคล่วว่องไวบ่เห็นจอมมาปวดลิสิหลวงคือเก่าเนาะ
5: เออโชคยังดีที่มีคนแนะนำไปซื้อยาลิสิหลวงทวารนิ้วห้วยตราห่านมากินของเขาดีอีหลีกินแล้วหายเศร้าจัดปัดสบาย
4: ยาลิสิหลวงทวารนิ้วห้วยตราห่านเหมาะสำหรับท่านที่เป็นลิสิหลวงหัวอักเสบมีเลือดไหลออกมากินยาลิสิหลวงทวารนิ้วห้วยตราห่านหัวสิยบยาลิสิหลวงทวารนิ้วห้วยตราห่านมีตัวยาสมุนไพรกลิ่น14อย่างผสมตัวยาหลายที่สุดจังได้ผลเป็นลิสิหลวงยาป้อยไวโดนให้ทรมานหาซื้อมากินได้แล้วมื้อนี้ตามร้านขายยาทั่วไป
6: หน้าฮ้อนก็เฮ็ดงานหน้าฝนก็เฮ็ดงานหน้าหนาวก็เฮ็ดงานโอ้ยเส้นเอ็นตึงเจ็บหลังปวดเอวกับพองกันบ่ยากสิเป็นหน้าใดก็ตามถ้ามีอาการจังหวายาดีไว้ซอยอาการปวดปวดหลังปวดเอวปวดน้ำคอเก็บคิ้งขั้นเนื้อขั้นโตเส้นเอ็นตึงให้นึกถึงยาดีไว้กินแล้วสิเปลี่ยนไปคือลุงดีลุงดีเปลี่ยนไปก็ย้อนซื้อยาดีไว้มากินเด้อยาดีไว้มีจำหน่ายตามร้านขายยา
7: ไอ้จ้อยมึงเป็นอีหยังสีสันเหลืองลาหน้าตาเสียดเซียวเหลืองคือปูกี
8: พ่อใหญ่จักว่าเป็นหยังเขาก็กินได้สงสัยเป็นพยาธิมันเป็นปั้นป่วนในท้องไปหมดแต่ก็หาซื้อยายังมากินก็แล้วขามันบ่ได้จักเถื่อ
7: นี่ยาทายพยาธิเค16พ่อใหญ่ขามันเป็นประจำได้ผลดีอีหลีเค16กินทายพยาธิและขาพยาธิอยู่ในแผงเดียวกันยาทายพยาธิเค16อยู่ในแผงเดียวกันมือเดียวเถื่อเดียวทายพยาธิขาพยาธิตายยกข้างทั้งตัวพยาธิและไข้พยาธิ0,000หมดตายเกลี้ยงบ่เหลือสำบาย
8: ดีแล้วพยาธิร้ายมึงอยู่เลยต้องตายด้วยเค16แน่นอน
7: ยาทายพยาธิเค16ขาพยาธิร้ายตายบ่ผิดกฎหมายเฝ้าขาให้มันตายหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป

เอาละครับพี่น้องมาถึงช่วงท้ายรายการกันแล้วนะครับขอบคุณทุกกำลังใจเนาะนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับฟังกับช่วงรายการฟังสบายสไตล์สนชัยทางสถานีวิทยุมองนี่คลื่นวิทยุมองนี่ช่วงเวลามองนี่เนาะนะครับเวลาดีๆที่พี่น้องฟังกันมาถึงช่วงท้ายแล้วสนชัยต้องล่ำลาพี่น้องแฟนเพลงจากลากันไปพร้อมกับมอบงานเพลงชุดสุดท้ายพี่น้องได้ฟังกันเนาะขอบคุณสำหรับดีว่ายามาเท่าการปวดหลังปวดเอวยาขาพยาธิเคส16ขาพยาธิรายตายงหั่งหญิงห้วยตระหานยามาเท่าลิซิดวงตะวันแอนลดน้ำหนักลดข้อมอ้วนดีตาหาร่อยสำหรับท่านที่เป็นแผลฝีหนองและกะว่าจะเป็นยาผง3คู่ตราเม่นบินปากเปื่อยปากเป็นแผลยาขาพยาธิสัตว์โทนามีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปหาซื้อกันได้สะดวกสบายกับการเก็บการรักษาล่ำลากไปกับงานเพลงชุดสุดท้ายพอกันไม่มือหนาเนาะขอให้พี่น้องแฟนเพลงทุกท่านมีความสุขโชคดีสวัสดีครับ

FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811333 0630

ราคายางเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้ราคายางเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้

0: นแมนมอเตอร
1: ์ใช่แล้วครับซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้านแมนมอเตอร์ร้านแมนมอเตอร์จำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อพร้อมจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์มือสองสภาพดีเกรด A และเรายังจำหน่ายรถสามล้อสกายแล็บบริการทั้งเงินสดและเงินผ่อนรับจัดไฟแนนซ์ให้วงเงินสูงดอกเบี้ยต่ำรับทำพรบ.ต่อภาษีและงานทะเบียนรถทุกชนิดร้านแมนมอเตอร์ยังจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทุกยี่ห้อพร้อมอะไหล่แต่งรับซ่อมรถมอเตอร์ไซค์และสามล้อโดยช่างผู้ชำนาญงานร้านแมนมอเตอร์ตั้งอยู่ถนนท่าบ่อหนองสองห้องตรงข้ามปั๊มพีทีทางออกไปบ้านโพนสาโทร042-432-019บริการทุกระดับประทับใจซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้าน

0: สมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดรวมอยู่ในก้อนเดียวกันอะไรจะเกิดขึ้นสบู่สมุนไพรเลียงคำสบู่สมุนไพรเลียงคำนำส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดกลิ่นหอมฟองมากอาบสะอาดสดชื่นใช้แล้วกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมผิวพรรณนุ่มนวลแก้สิวฝ้าทำให้ใบหน้าขาวเนียนและข่าวดีสำหรับผู้ที่มีกลิ่นตัวกลิ่นเต่าแรงมีรังแคบนหนังศีรษะกลากเกลื่อนพดผื่นคันตามร่างกายคันในร่มผ้าส้นเท้าแตกน้ำกัดเท้าปูนกัดมือสบู่สมุนไพรเลียงคำช่วยคุณได้ขายทั้งปลีกและส่งสนใจติดต่อหนุ่มสุวิชัยโทร081-133-0630081-133-0630นครหลวงเวียงจันทร์ติดต่อคุณแม่เลียงคำจำปาทองโทร020-540-7111 020-540-7111สบู่สมุนไพรเลียงคำ
1: สามล้อสามล้อสต๊อปสต๊อป
2: ยับยับยับยับยับรถเหยียบกิน
1: ว้ายผมมีตาพ
2: ่อว่าจังไหนล่ะพ่อใหญ่เจ้ามาแต่ใสแล้วเจ้าสิไปใสเจ้ามากับไผสิไปกับไผหรือจังไหนล่ะพ่อใหญ
1: ่เออผมมียังดอกสิโบคันอื่นดอกสั่ง
2: โอ้ยอย่าเขียนไปหลาย
1: สั่งเว้ย
2: สรุปแล้วเจ้ามาแต่ใสนี
1: ่เอ้าก็ยืนอยู่หน้าทกสก็มาแต่ทกสล่ะเนาะป้ายมึงเครื่องอยู่นี่ก็อ่านเบิ่งได้เป็นหยัง
2: เออแม่นเนาะทกสท่าบอกแม่นความเจ้าอีหลีพ่อใหญ
1: ่โอ้ย3ล้อคันนี่มันเต็มบาทบ่วะ
2: เจ้ามาหยังสั่น
1: กูมาใส่นี่ทกสอย่าสอหลาย
2: แล้วเจ้าสิไปใส่บัดนี
1: ่เอาจังซี
2: ่เอาจังได
1: เฮาจ้างตัวร้อยนึง
2: ได
1: ้พาเฮาวนตลาดท่าบอจักรอบดู
2: สีพ่นเฮ็ดยังคือบ่ขี่พากลางตลาดไปรวด
1: ก็ว่าสิหาเลาะซื้อเครื่องสูบน้ำนี่ล่ะตกมาปีนี้แรงคักกันยังวะจอกสิเฮ็ดจังได๋เทวดาก็บ่ปวดเหี่ยวจักเทื่อ
2: มาซั่นขึ้นรถลงๆๆๆบัดนี้ฮอดแล้วฮอดแล้ว
1: ฮะอ้าวอีหยังวะบ่ทันได้ไปไสอยู่คือสิเอาง่ายแท้เงิน100นึงนี
2: ่กรุณางวกซ้าย
1: งวกเฮ็ดหยัง
2: ร้านใบแก้วส่วนร่วมเครื่องมือสร้างอุปกรณ์การเกษตรท่อประปาเครื่องตัดหญ้าเครื่องสูบน้ำปั๊มน้ำเครื่องใส่ไฟฟ้าแบบโซลาเซลล์หรือใส่เบนซินดีเซลและเพิ่นก็จำหน่ายอะไรแทรกเตอร์มีครบให้พ่อใหญ่ทุกอย่างเลยให้เจ้าเลือกเอามีหลากหลายพ่อใหญ่เอ้ย
1: อ้าวแม่นสิเฒ่าร้านใบแก้วตั้งอยู่ข้างธ.ก.ส.นี่ติโอ้ยสำคัญล่ะแม่เห็นเครื่องสูบน้ำตั้งอยู่นี
2: ่แน่คือบ่ยางมาซื้อซั่น
1: จักคือกันสงสัยสิลืมข้าววะ
2: สั่นแล้วเฒ่าแล้วก็บ่รู้เรื่องรู้เล่าหยังน้ำไม่มีน้ำไม่มานึกถึงร้านใบแก้วเรามีสินค้ามากมายกว่าที่คุณคิดตั้งอยู่ข้างธ.ก.ส.อำเภอท่าบ่อโทร086-871-7224
3: บอกสิ
4: ร่วมใจจังเลยแขนก็ใหญ่เอวก็ใหญ่หน้าท้องก็ใหญ่สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
5: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลสิเธอสมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
4: นึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกิน
5: ขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้าสมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
6: โอ้ยคันเลือกเกิดใดคือสิดีเกิดเป็นผู้หญิงก็จักแม่นลำบากเฮ็ดงานหนักก็ยากปวดท้องน้อยจ้องเสียแอวปวดรอบเดือนเจ็บหมดลูกกระพองกัน
7: อ้าวสิมีปัญหาแบบนี้เขาเป็นมาก่อนอย่าตกใจไปซื้อดีต้าตาห้านมากินปัญหาต่างๆก็สิหมดไปเฮ็ดงานนักก็ได้แถมสู่สามีได้สบายหายห่วงย้อนดีต้าตาห้านเด้อตะพัดกินดีต้าตาห้านคือมูวาเฮ็ดงานนักก็ได้บ่เป็นหยังจักเทื่อดีต้าตาห้านดีอีหลีเด้อ
8: ถูกต้องดีต้าตาห้านดีอีหลีแก้แผลฝีหนองแก้อักเสบของอวัยวะต่างๆเกิดจากการติดเชื้อกินดีต้าตาห้านดีอีหลีมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
9: ดีต้าตาหันสุ
3: ู้งานหนักได้สบาย
9: ราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุงและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้
0: กับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะครับต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงรายการนะครับฟังสบายสไตล์สนชัยมวลม้วนกันเป็นประจำทางสถานีวิทยุมองนี่คลื่นมองนี่นะครับขอบคุณสำหรับเจ้าหน้าที่สถานีและการนายสถานีนะครับที่ให้ความดูแลกับช่วงรายการของสนชัยเป็นยางหองกันเลยทีเดียวเนาะแล้วก็ช่วงนี้พี่น้องกำลังลุยเวียกลุยงานนะครับหลายผู้หลายคนตรากตรำทับการทำงานบ่ว่าจะเป็นหน้าใดก็แล้วแต่นะครับนักเอาเบาสู่บ่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวเกษตรกรผู้ที่กำลังขับรถขับล่าผู้ที่กำลังทำมาค้าขายหาอยู่หากินนะครับขอบคุณเป็นยางหองกันแล้วกันสำหรับท่านที่เอาใจใส่ต่อสุขภาพร่างกายนะครับตามร้านขายยุขายาเนี่ยโอ้สะดวกสบายนะครับบ่ว่าจะเป็นในสถานที่ท่านกำลังฟังรายการกันอยู่ในขณะนี้อำเภอของท่านหมู่บ้านของท่านนะครับยุกยาดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายสื่อติดตัวยุกตัวยาประจำบ้านประจำเฮือนกันด้วยนะครับไปใส่มาใส่มันกระสิทำให้นะครับเฮ้าเขาเรียกว่าเป็นงัวหายล้อมคอกบ่แม่นนะครับเป็นหมอยาเฝ้าบ้านเฝ้าเฮือนเนาะนะครับดีว่ายามันเท่ากันปวดหลังปวดเอวนะครับยาขาประหยัดแค่16ขาประหยัดไร้ตายยกข้างยิ่งห้วยตราหานยามันเท่าลิซิลงทวันแอนลดน้ำหนักลดความอ้วนพร้อมกับดีตราตราหันดีตาหารอยยาผง3คู่ตราแม่นบินนะครับแล้วก็ร่วมไปถึงยาขาพยาธิสัตว์โทน่าเป็นยาขาพยาธิสัตว์นี่คือผู้ร่วมเบิ่งแย่งรายการนะครับสำหรับช่วงรายการที่สนใจดำเนินรายการเนาะเอาละครับมาพบกันใหม่ๆช่วงแรกแหกหมานฟังงานเพลงกันสะก่อนม่วนๆจักชุดหนึ่งและจังค่อยมาพอกันนะครับ

0: มื้อนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงจากคนที่เคยใส่ยารักษาหมดลูกดีต้าตาฮานใส่แล้วเพิ่นมีความรู้สึกจังไหนฟังเพิ่นเว้าเบิ่งกันนะ
1: แต่ก่อนนั้นทรมานหลายหลายโปดท้องน้อยจ้องเสือแอวหมดลูกอักเสบทำงานหนักก็มีได้ยกของหนักของเบาก็มีได้โชคดีได้ฟังโฆษณายารักษาหมดลูกดีต้าตาฮานเลยซื้อมาลองกินเบิ่งกินมื้อละเม็ดวันละ3เวลาก่อนอาหารเพียงแพงเดียวเท่านั้นแพงละ59บาทรู้สึกเลยว่าดีขึ้นหลายหลายท้องน้อยที่เคยปวดก็หายไปเคยปวดรอบเดือนก็เศร้ายกของหนักสบายสบายหมดลูกที่เคยอักเสบรู้สึกว่าเศร้าเลยแหมเดี๋ยวนี้เป็นปกติแล้วแข็งแรงดีงานหนักงานเบาสู้ได้สบายคอยหลับเดียวเว้ายังวะโอ้ยฉันผู้เลิศเป็นคือเดียวซื้อมากินรถเด้อคือสิบ่เฮือน่ะ
0: แม่นนะครับยารักษาหมดลูกดีต้าตาฮานแก้อักเสบภายในหมดลูกอักเสบปวดท้องน้อยจองใส่สะเอวได้ผลดีอีหลียารักษาหมดลูกดีต้าตาฮานขวัญใจผู้หญิงรุ่นใหม่ตัวจริงเสียงจริงสะระดะครับนี่จำหน่ายแล้วตามร้านขยะทั่วไป
2: แม่ไปหาอะไรกินกันไหม
3: โอ้โหไม่ละพ่อเจ็บปากลิ้นเป็นแผลปากเป็นแผลรำคาญจริง
2: ๆเป็นแบบนี้ใช่ผงสามครูตราเม่นบินสิแม
3: ่อะไรนะผงสามครูตราเม่นบิน
2: ก็ผงสามครูตราเม่นบินใช้รักษาแผลในปากแผลตามกระพุ้งแก้มแผลที่เหงือกลิ้นเป็นตุ่มก้างน้อยก้างหลวงได้ผลดีจริงๆนะผงสามครูตราเม่นบินเป็นสมุนไพรขนานแท้สูตรดั้งเดิมผลิตมากกว่า40ปีแห่งความน่าเชื่อถือ
3: ต้องรีบไปหาซื้อผงสามครูตราเม่นบินมาใช้แล้วล่ะ
2: อย่าลืมปากเปื่อยปากเป็นแผลลิ้นเป็นตุ่มแผลที่เหงือกครั้งใดใช้ผงสามครูตราเม่นบินป้ายตรงที่เป็นแผลวันละ 3-4 ครั้งวันเดียวหายแน่นอนมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ให้รู้อย่างเงี้ยไม่ปล่อยให้ทรมานแน่ปะไปหาอะไรกินกันเถอะ
4: เลี้ยงหมูกินแต่เจงแต่กับบ่ใหญ่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่กับบ่อ้วนบ่พี่งัวกล้วยกับจอยโซ่บัดพอยังเงินแล้วเลี้ยงหยังก็คือจังซื้อง่ายขายของแท
5: ้ที่จอยบ่ต้องตกใจไม่ไงี้ไปถามมาแล้วแล้วใส่ยาไทยประหยัดสัตว์โทษนะ
4: โทษนะ
5: แม่นโทษนะยาไทยประหยัดสัตว์ตัวกลมประหยัดตัวแบงตัวตืดตายมดยาไทยประหยัดสัตว์โทษนะใส่เด็ดจะงอกไข่หมูหมาเป็ดไก่เครือเดียวช่องเดียวจ่ายหมดบ่มีเหลือสัตว์เลี้ยงจะสิอ้วนท้วนสมบูรณ์ขายได้กำไรงาม
4: ดีหลายดีหลายแม่ยายทราบบ่ได้ต้องไปหาซื้อนี่ละขอบคุณยาไทยพยาธิสัตว์โทนาย
6: าไทยพยาธิสัตว์โทนามีจำหน่ายตามร้านขายยาและร้านเกษตรท่านทั่วไป
5: อยากให้สัตว์เลี้ยงพ้นทุกข์สมบูรณ์มีกำไรงามต้องซื้อยาไทยพยาธิสัตว์โทนา

เสียงเพลงฟังผ่านไปนะครับสนใจขอฝากไว้ก็แล้วกันเด้อนะครับสำหรับทุกท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับนะครับต้นแขนต้นขาหน้าท้องมันไขมันนะครับมันบ่สลายจักเทื่อลองเบิ่งซื้อแอนแอนสมุนไพรนะครับสลายไขมันลองเบิ่งก็แล้วกันเด้อนะครับแอนแอนเป็นสมุนไพรกินแล้วบ่เก็บท้องบ่ปวดท้องบ่ม่วนท้องก็ต้องกินแอนแอนนะครับสำหรับทุกท่านทุกคนคุณสุภาพสตรีอยากสวยอยากงามอยากหุ่นดีอยากหุ่นเซ็กซี่อยากหุ่นเซเลนเดอร์ก็อย่าลืมซื้อแอนแอนมากินนะครับฝากไว้น้ำในกระเป๋ากันนะครับดีตราอร่อยดีตราทหารสำหรับท่านที่เป็นแผลฝีหนองอักเสบภายนอกภายในก็อย่าลืมซื้อดีตราอร่อยดีตราทหารกันแล้วกันโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีมีปัญหานะครับยกของหนักน่วงปีกซ้ายปีกขวาแล้วก็เจ็บท้องน้อยจ้องเสแอลมู่เนี่ยอย่าลืมนะครับซื้อไปอยู่ไปกินล่องเบิงตามร้านขายยาเนี่ยเพิ่นบอกว่านะครับขายดีดีว่าสันว่าเนาะอ่ะนะครับดีตราหารอยดีตราตาหารสำหรับท่านที่เป็นกินอาหารเขาเรียกว่าเป็นเกิดจากอาการหอนในปากเปื่อยปากเป็นแผลแต่เต็มลงไปกับยาผงสามครูตราเม่นบินเด้อนะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปรวมไปถึงยาฆ่าพยาธิสัตว์โทนานะครับเป็นยาฆ่าพยาธิสัตว์โทนาเจ้าของเดียวกันกับดีไว้ยาบรรเทาการปวดหลังปวดเอวเจ้าของเดียวกันกับยาขาพยาธิเคสิบหกช่วงนี้ฟังผลงานเพลงมวลๆกันสักคนจักชุดหนึ่งมอบเป็นแรงใจพี่น้องผู้ที่กำลังรอฟังกันอยู่เนาะนะครับมวลๆนะครับ

0: ไปใสมาพ่อใหญ่ซุมือนี่เห็นไปใสมาใสคล่องแคล่วว่องไวบ่เห็นเจ้ามาปวดลิ้นสีดวงคือเก่าเนาะ
1: เออโชคยังดีที่มีคนแนะนําไปซื้อยาลิ้นสีดวงทวารหิ้วห้วยตราห่านมากินของเขาดีอีหลีกินแล้วหายเศร้าจัดปัดสบาย
2: ยาลิ้นสีดวงทวารหิ้วห้วยตราห่านเหมาะสําหรับท่านที่เป็นลิ้นสีดวงหัวอักเสบมีเลือดไหลออกมากินยาลิ้นสีดวงทวารหิ้วห้วยตราห่านหัวสิยบยาลิ้นสีดวงทวารหิ้วห้วยตราห่านมีตัวยาสมุนไพรกิน14อย่างผสมตัวยาหลายที่สุดจังได้ผลเป็นลิ้นสีดวงอย่าปล่อยไว้ดนให้ทรมานหาซื้อมากินได้แล้วมื้อนี้ตามร้านขายยาทั่วไป
3: หน้าฮ้อนก็เฮ็ดงานหน้าฝนก็เฮ็ดงานหน้าหนาวก็เฮ็ดงานโอ้ยเส้นเอ็นตึงเจ็บหลังปวดเอวกับพองกันบ่ยากสิเป็นหน้าใดก็ตามถ้ามีอาการจังว่ายาดีไว้ซอยอาการปวดปวดหลังปวดเอวปวดน้ำคอเก็บขิ้งขั้นเนื้อขั้นโตเส้นเอ็นตึงให้นึกถึงยาดีไว้กินแล้วสิเปลี่ยนไปคือลุงดีลุงดีเปลี่ยนไปก็ย้อนซื้อยาดีไว้มากินเด้อยาดีไว้มีจำหน่ายตามร้านขายยา
4: ไอ้จ้อยมึงเป็นอีหยังสีสันเหลืองลาหน้าตาเสียดเซี่ยวเหลืองคือปู่กี
5: พ่อใหญ่จักว่าเป็นหยังเข้าก็กินได้สงสัยเป็นพยาธิมันเป็นปั้นป่วนในท้องไปหมดแต่ก็หาซื้อยายังมากินก็แล้วขามันบ่ได้จักเถื่อ
4: นี่ยาทายพยาธิเค16พ่อใหญ่ขามันเป็นประจำได้ผลดีอีหลีเค16กินทายพยาธิและขาพยาธิอยู่ในแผงเดียวกันยาทายพยาธิเค16อยู่ในแผงเดียวกันมือเดียวเถื่อเดียวทายพยาธิขาพยาธิตายยกข้างทั้งตัวพยาธิและไข้พยาธิ 0,000 หมดตายเกลี้ยงบ่เหลือสำบาย
5: ดีแล้วพยาธิร้ายมึงอย่าอยู่เลยต้องตายด้วยเค16แน่นอน
4: ยาทายพยาธิเค16ขาพยาธิร้ายตายบ่ผิดกฎหมายเฝ้าขาให้มันตายหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
6: โอ้ยคันเลือกเกิดได้คือสิดีเกิดเป็นผู้หญิงก็จักแม่นลำบากเฮ็ดงานหนักก็ยากปวดท้องน้อยจ้องเสแอลปวดรอบเดือนเจ็บหมดลูกกระพองกันอ้าวสิมีปัญหาแบบนี้เฮาเป็นมาก่อนอย่าตกใจไปซื้อดีต้าตาห่านมากินปัญหาต่างๆก็สิหมดไปเฮ็ดงานหนักก็ได้แถมสู่สามีได้สบายหายห่วงย้อนดีต้าตาห่านเด้อตะพัดกินดีต้าตาห่านคือหมู่ว่าเฮ็ดงานหนักก็ได้บ่เป็นหยังจักเทื่อดีต้าตาห่านดีอีหลีเด้อ
7: ถูกต้องดีต้าตาห่านดีอีหลีแก้แผลฝีหนองแก้อักเสบของอวัยวะต่างๆเกิดจากการติดเชื้อกินดีต้าตาห่านดีอีหลีมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ดีต้าตาห่านสู้งานหนักได้สบาย

เอาละครับมาถึงช่วงท้ายรายการกันแล้วนะครับก่อนจากขอฝากไว้นะครับผลิตภัณฑ์ยุกยาดีมีจำหน่ายตามร้านค้าร้านขายยาทั่วไปยอดขายอันดับหนึ่งนะครับดีว่ายาบรรเทาอาการปวดหลังปวดเอวพร้อมกับยาขาพยาธิเคส16ขาพยาธิไรตายยกหั่งดีตาหารอยดีตราตาหารสำหรับท่านที่เป็นแผลฝีหนองอักเสบภายในภายในแอนสำหรับทุกท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับไขมันอ้วนนะครับต้นแขนต้นขาหน้าท้องสลายไขมันกับแอนยิ่งห้วยตราหันยาบรรเทาลิซิลงตะวันพร้อมกับยาผงสามครูตราเม่นบินปากเปื่อยปากเป็นแผลยาขาพยาธิสัตว์โทหน้าสนใจจัดงานเพลงชุดสุดท้ายล่ำล่าพี่น้องแฟนเพลงกันไปมื้อหน้ามาพอกันใหม่สวัสดีครับ

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนยาแก้ปวดลดไข้ใช้อย่างไรไม่อันตราย
1: โอ้ปวดหัวตัวรุมๆอมวยหยิบยาแก้ปวดลดไข้ให้เฮียหน่อยสิ
2: น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ย
1: เออปวดหัวต้องการพาราเซตามอลมาถามน้ำหนักทำไมเนี่ย
2: ไม่รู้ซะแล้ว
3: ใช่ครับไม่รู้ซะแล้วว่าการกินยาพาราเซตามอลต้องกินตามน้ำหนักของผู้ป่วยสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนอยู่กับผมและหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องการใช้ยาแก้ปวดลดไข้
4: สวัสดีค่ะการกินยาแก้ปวดลดไข้อย่างพาราเซตามอลเราต้องกินตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วยนะคะถึงจะได้ประสิทธิภาพที่ดีค่ะถ้าผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวไม่เกิน50กิโลกรัมก็กินเพียง1เม็ดทุก 4-6 ชั่วโมงแต่ถ้าน้ำหนักตัว 50-67 กิโลกรัมกิน1เม็ดครึ่งและถ้ามีน้ำหนักมากกว่า67กิโลกรัมกิน2เม็ดค่ะ
3: แล้วมีข้อควรระวังอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับ
4: ก็มีนะคะคือการใช้ยาพาราเซตามอลซ้ำซ้อนเพราะยาพาราเซตามอลจะอยู่ในยาสูตรผสมอื่นๆด้วยเช่นยาสูตรลดไข้ลดน้ำมูกแก้คัดจมูกและยาสูตรคลายกล้ามเนื้อค่ะ
3: ดังนั้นก่อนใช้ยาควรอ่านฉลากก่อนทุกครั้ง
4: ใช่แล้วค่ะยาไม่ใช่ขนมใช้เท่าที่จำเป็นนะคะ
3: ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับและวันนี้เราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
5: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
1: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
5: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไม่ได้ล่ะเนี่ย
3: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
4: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
3: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
4: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของตลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามินเอซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
3: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
4: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
3: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนNCDs คืออะไรทำไมต้องรู
1: ้โอ้ยงานก็เครียดหิวก็หิวออกไปสูบบุหรี่ก่อนนะแล้วอย่าลืมที่นัดไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างเย็นนี้ด้วยล่ะโอเคถ้ากินปิ้งย่างเสร็จเราก็ไปแฮงเอาท์กันต่อไม่เช้าไม่กลับ
3: ใช้ชีวิตจะเต็มกันแบบนี้ต้องระวังให้ดีเรื่องโรค NCD นะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนว่าด้วยเรื่องโรค NCD แล้ววันนี้เหมือนเดิมครับเรายังอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนานะครับ
4: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยกันเรื่องใหญ่ค่ะพอโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Non-Communicable Disease คือกลุ่มโรคที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและเป็นสาเหตุการตายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโรคในกลุ่มนี้นะคะ ะสมค่ะเช่นการดื่มสุราการสูบบุหรี่กินอาหารหวานมันเค็มจัดเกินไปความอ้วนความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอนานวันนะคะก็สะสมปัญหาไปเรื่อยๆและทำให้เกิดโรคต่างๆแบบไม่รู้ตัวค่ะ
6: ดีที่สุดก็คือการป้องกันนั่นเอง
4: ใช่แล้วค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารที่หวานจัดเค็มจัดและออกกำลังกายก็จะช่วยให้ห่างไกลจากโรค NCD ได้ค่ะ
6: สรุปจบได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ

FM 104.5 MHz ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811333 0630

0: FM 104.5 MHz โทร042-400-303
1: พี่น้องทั้งวิ่งจันโทร611-8074เด้อค่ะเด
2: ้อกองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145เมกะเฮิรตซ์0811330630 0811330630นครหลวงเวียงจันทร์5407111 5407111เด้อ

0: น้ำมังคุดแสนสุวรรณน้ำมังคุดแสนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแสนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที
1: ่ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
2: ราคายางเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุงและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้
3: บ่ว่าสิถึกเจาะมาแต่ใสถ้าบ่ถึกใจให้ไข่ค้ำบาดาลซิ่งเจาะให้เด้อไข่ค้ำบาดาลซิ่งรับเจาะน้ำบาดาลทุกขนาดตั้งแต่4นิ้วถึง8นิ้วเจาะบ่เจอน้ำบ่คิดตังพร้อมบริการติดตั้งงานโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทุกท่านสนใจติดต่อนุ่มสุวิชัย0811330630 0811330630เจาะถึงที่เจอหน้า 100% ไข่ค้ำบาดาลซิ่งไข่ค้ำบาดาลซิ่งเด
4: ้ออินทราสารสกัดของเหลวจากพฤกษชาติผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องหมายการค้าอินทรามีส่วนผสมของพฤกษาสมุนไพร23ชนิดผลิตและนำเข้าจากประเทศแคนาดาดื่มอินทราแบ่งปันอินทราส่งต่ออินทรา
5: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร0894176156
6: นครหลวงเวียงจันทร์ติดต่อแม่เลี่ยงค่ำจำปาทองโทร020-5540-7111 5540-7111
5: ดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
7: บอกสิ
8: แขนก็ใหญ่เอวก็ใหญ่หน้าท้องก็ใหญ่สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
9: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลสิเธอสมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
8: ลึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกิน
9: ขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้าสมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
10: สุขภาพดีสร้างได้ง่ายๆออกกำลังกายทุกวันกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ด้วยความห่วงใยจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL แคลเซียมอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีกันทั่วหน้าสนใจผลิตภัณฑ์โทร089-687-3368 089-687-3368 089-687-3368
11: กับดีเจที่คุณคุ้นเคย
6: มนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน

0: สวัสดีค่ะสุขภาพดีสร้างได้นะคะกับเจ็บ INL วันนี้มาพบกันนะคะคุณผู้ฟังติดตามรายการของเจ็บได้วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะพบเจอกันได้ทางคลื่น 104.5 อำเภอท่าบ่อนะคะแล้วก็ในส่วนของทางออนไลน์คุณผู้ฟังก็ยังติดตามได้นะคะจะเป็น www.nakaraonline.com นะคะตรงนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะคะสำหรับช่องทางออนไลน์คุณผู้ฟังลองติดตามดูนะคะอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศเนี่ยทางช่องทางออนไลน์สำหรับ www.nakaraonline.com เนี่ยอันนี้รับฟังได้นะคะแต่ในส่วนของทางช่องทางวิทยุตามปกติเนี่ยสำหรับ 104.5 เพื่อถ้าบอกคุณผู้ฟังก็สามารถรับฟังได้ครอบคลุมหลายพื้นที่นะคะทางฝั่งนครหลวงเวียงจันทน์ก็รับฟังได้เนาะแล้วก็ในส่วนของทางจังหวัดหนองคายเองเนี่ยก็ถือว่าคลื่นชัดเจนแล้วก็ไปได้ไกลนะคะหรืออย่างที่บอกแล้วว่าถ้าคุณผู้ฟังฟังแล้วรู้สึกว่าแบบเอ๊ะสัญญาณเป็นยังไงบ้างอยากเล่าให้ฟังก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยกันได้หรือจดเบอร์โทรของเจฟนะคะแอดไลน์กันเพิ่มเป็นเพื่อนเนี่ยก็พูดคุยกันทางโทรศัพท์ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเจฟจะแจ้งในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ให้คุณผู้ฟังนะรอจดรอบันทึกกันนะคะยังไม่คุยตอนนี้ไม่เป็นไรเนาะมีไว้อยากคุยอยากโทรเมื่อไหร่ก็จะได้พูดคุยกันก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตนะคะแจ้งคุณผู้ฟังหน่อยนิดนึงหลายท่านที่โทรเข้ามาช่วงนี้หายหน้าหายตาไปไหนหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องขอโทษขออภัยมากๆสำหรับในเรื่องของการจัดรายการนะคะก็จะมีบางช่วงที่แบบโอ้โหภารกิจรัดตัวก็อาจจะหายไปนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าบริหารเวลาได้ค่อนข้างลงตัวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะได้พบกันแบบสดๆเนาะแล้วก็ช่วงนี้อย่างที่บอกแล้วว่าพอบริหารเวลาแล้วเนี่ยก็น่าจะได้พบกันบ่อยขึ้นนะคะในเรื่องของช่องทางการจัดรายการเนาะแต่ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่คุณผู้ฟังยังแบบคิดถึงกันตลอดมีโทรศัพท์มาถามนะคะแล้วก็รวมถึงมาสั่งผลิตภัณฑ์เนี่ยก็ยังต่อเนื่องกันอยู่นะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าส่งที่ไหนบ้างดูแลท่านไหนบ้างนะคะแต่ว่าก่อนอื่นในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์จะฝากนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังไม่แน่ใจว่าเตรียมจดกันไหมหรือยังเนาะมีสมุดปากกาโทรศัพท์หรืออะไรก็ตามแต่นะคะอุปกรณ์ที่สามารถจดบันทึกได้เตรียมเลยนะคะเดี๋ยวจะแจ้งเรื่องของเบอร์โทรศัพท์นะเบอร์ของเจมนะคะ0896873368 0896873368นะคะเดี๋ยวย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังแบบช้าๆชัดๆเนาะจะได้จดกันไว้0896873368นะคะเบอร์นี้เป็น LINE แอดอัตโนมัตินะคะคุณผู้ฟังกดบันทึกปุ๊บเนี่ย LINE ของเจฟจะเด้งขึ้นมาเพราะฉะนั้นอยากจะพูดคุยกันทาง LINE ก็ได้เหมือนกันนะคะไม่เสียตังค์เพิ่มเติมเนาะทาง LINE ก็นิดนึงนะคะแนะนำตัวเองหน่อยชื่ออะไรนะคะฟังอยู่ที่ไหนสัญญาณชัดเจนดีไหมหัวข้อที่สนใจหรืออยากจะพูดคุยก็สามารถอย่างที่บอกแล้วว่า LINE แจ้งกันมาได้นะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ของเจฟเนี่ยจะมีบางท่านโทรเข้ามาโชว์เบอร์ไว้ก็มีเหมือนกันนะคะหรืออาจจะโทรเข้ามาช่วงที่เจฟยังแบบติดธุระหรืออะไรอย่างนี้ยังไม่ได้รับเดี๋ยวเจฟติดต่อกลับนะคะหรือส่วนใหญ่เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะใช้เบอร์โทรของลูกของหลานโทรมาก็แจ้งเจ้าของเบอร์เขาไว้นิดนึงเนาะเผื่อเจฟโทรกลับไปเขาจะได้ไม่งงช่วงนี้มิจฉาชีพยิ่งเยอะด้วยเนาะเพราะฉะนั้นแจ้งเจ้าของเบอร์นิดนึงนะคะหลายท่านเนี่ยให้แบบลูกๆหลานๆโทรให้หรืออะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็สำหรับผู้สนับสนุนรายการก็เช่นเคยนะคะอยู่กับเราเหมือนเดิมนะปีนี้ต้องบอกว่าปีที่13แล้วนะคะสำหรับการจัดรายการอยู่ทางอุดรแล้วก็หนองคายเนาะแล้วก็รวมถึงผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยที่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยถือว่านานมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL นะคะผลิตภัณฑ์ตัวสารเสริมพืชนะคะตัวสะพรั่งกาแฟไอแนลคอฟฟี่หรือส่วนอาหารแพกลางน้ำก็ยังถือว่าเป็นผู้สนับสนุนหลักที่อยู่ด้วยกันมานานจริงๆเนาะยังเหนียวแน่นอยู่นะคะโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ INL เนี่ยต้องบอกว่าดูแลคุณผู้ฟังนะคะทั้งประเทศของเราเลยเนี่ยก็ดูแลมานานแล้วนะแต่ว่าถ้าเฉพาะโซนอีสานเนี่ยที่จะมาอยู่ที่ทางอีสานเนี่ยก็ถือว่าดูแลกันนานมากๆเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่หลายท่านที่ใช้ก็ยังแบบยังใช้อยู่ตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้นะคะต้องบอกว่า INL เนี่ยคุณผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะอย่างหลายท่านมีปัญหาเรื่องของข้อเสื่อมกระดูกพรุนเจ็บหลังเจ็บเอว ปวดเกาต์รูมาตอยหมอนรองกระดูกทับเส้นต่างๆเหล่านี้เนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะคะควบคู่กับยาของคุณหมอได้นะคะวันละ2แคปซูลหลังอาหารเช้าตรงนี้เนี่ยรับรองว่าอาการที่เป็นอยู่นะคะอย่างหนักๆเนี่ยก็ทุเลาเบาบางลงได้หลายวิธีที่เราแนะนำให้รวมถึงหลายท่านที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะที่เป็นเรื่องของเบาหวานความดันแผลเรื้อรังจากโรคเบาหวานอย่างนี้เนาะแล้วก็จะมีภาวะในเรื่องของชามือชาเท้าตามมานะคะหรือเรื่องของโรคแพ้เหงื่อตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพด้านไหนนะคะคุณผู้ฟังที่มีปัญหาอยู่เนี่ยสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะคะฝากไว้ด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์ของเราที่ต้องถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆที่อยู่ด้วยกันมานานเนาะคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยเคยใช้แล้วบางท่านก็อาจจะยังไม่เคยใช้นะคะแล้วก็โดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มที่เป็นเรื่องของเบาหวานเนี่ยอันนี้เนี่ยเจ็บดูแลหลายท่านอยู่เหมือนกันนะคะต้องบอกว่าถ้าเป็นรวมทั้งอุดรทั้งหนองคายแล้วก็รอบนอกอีกเนี่ยเราดูแลหลายท่านมากเลยนะคะต้องบอกว่าเป็นหลายเคสมากๆแล้วก็รวมถึงตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้เนี่ยคุณผู้ฟังก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่ยังใช้ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องนะคะแต่ก็จะมีบางช่วงอาจจะแบบหายไปบ้างนะคะด้วยแบบปัจจัยหลายอย่างแต่สุดท้ายเนี่ยก็ยังกลับมาใช้แล้วก็รวมถึงยังเป็นครอบครัว INL กับเราอยู่นะคะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆนะแล้วก็จะมีช่วงที่เพิ่มขึ้นมาคุณผู้ฟังหลายท่านมีสอบถามแล้วก็แบบประมาณพูดคุยเนาะว่าแบบอยากให้แบบเปิดเพลงบ้างในช่วงแบบเวลาของเจี๊ยบอะไรอย่างนี้นะคะเปิดให้ได้นะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจี๊ยบจะหาเพลงมาเปิดให้เนาะในช่วงนี้ชั่วโมงนึงอาจจะสัก2เพลงอย่างนี้เนาะแต่ว่าเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะของเจี๊ยบเนี่ยถ้ายังไม่ได้รับโทรศัพท์ก็เป็นว่าท่านไหนที่อยากจะได้เพลงก็อาจจะแบบไลน์มาแจ้งล่วงหน้าอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะจะให้วันละ2เพลงนะจะประมาณนี้นะคะแต่ว่าหลังจากช่วงนี้ก่อนแล้วกันนะคะเป็นชั่วโมงถัดไปหรืออะไรอย่างนี้ขอดูก่อนว่าจะเปิดเพลงประเภทไหนหรืออะไรอย่างนี้คุณผู้ฟังชอบแบบไหนก็สามารถโหวตกันได้นะคะตรงนี้เนี่ยเราเป็นประชาธิปไตยมากๆฟังรายการแล้วก็โหวตเลือกเพลงอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะเตรียมไว้ให้ชั่วโมงละ2เพลงนะคะแต่ว่าชั่วโมงนี้ยังไม่ได้เริ่มนะเป็นชั่วโมงถัดไปแล้วกันนะคะแล้วก็เรื่องของการส่งผลิตภัณฑ์ก็ยังส่งให้เหมือนเดิมนะคะแต่เพียงแต่ว่าช่วงนี้อาจจะแตกต่างกว่าเมื่อก่อนนิดนึงคือตั้งแต่ช่วงหลังโควิดมาเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยได้แบบออกไปเจอกันเท่าไหร่เนาะก็จะมีที่ทางจังหวัดอุดรเขตอำเภอเมืองแล้วก็รอบนอกที่แบบห่างไม่ไกลมากเนี่ยยังเจออยู่นะคะแต่ถ้าบางทีพื้นที่ที่อยู่ไกลมากๆเนี่ยถ้าแบบไม่ได้มีการไปพร้อมกันหลายๆจุดจะอาจจะไม่สะดวกเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นการส่งพัสดุไปให้นะคะแต่ว่าเป็นพัสดุเก็บเงินปลายทางอันนี้ก็สะดวกอยู่นะส่วนใหญ่เนี่ย1วันไม่เกิน2วันคุณผู้ฟังก็ได้สินค้าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีอยู่ว่าช่วงนี้ถ้าไม่ได้ไปเองเจ้าก็อาจจะเป็นการส่งพัสดุให้แต่ก็จะมีบางเคสที่เป็นแบบเคสหนักอยากให้ไปดูแลหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ยังไปอยู่นะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ด้วยช่วงนี้เนี่ยเวลาของเจ็บเองเนี่ยอาจจะน้อยนิดนึงอย่างนี้นะเขาอาจจะเป็นในเรื่องของการส่งพัสดุให้เล่านิดนึงหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันมานานนะคะว่าช่วงนี้ทำอะไรบ้างต้องบอกว่าช่วงนี้จะทำหลายอย่างมากทำเรื่องของร้านอาหารก็ทำอยู่นะคะแล้วก็เพิ่มเติมตอนนี้มีสาขา2ก็เปิดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องของการเรียนปีที่แล้วเนี่ยเพิ่งเรียนนะคะจะก็จบปอโทมาแล้วตอนนี้ก็ต่อในเรื่องของปอเอกอยู่นะคะก็เหมือนเดิมทำเรื่องของอาหารนะคะในเมื่อของเราดูแลผู้สูงอายุอยู่แล้วนะคะดูแลคุณผู้ฟังแล้วก็เรื่องของโภชนาการต่างๆคราวที่แล้วเนี่ยจะทำเรื่องของอาหารของผู้สูงอายุเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของอาหารเหมือนกันนะคะแต่เป็นเรื่องของอาหารพื้นถิ่นหรือว่ารสชาติอาหารที่หายไปอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงไหนที่ลงพื้นที่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่นะคะมีเมนูอาหารที่แบบแนะนำหรือเมนูอาหารที่คิดถึงจากเมื่อก่อนเคยกินตอนนี้หากินยากแล้วหรืออะไรอย่างนี้ก็สามารถพูดคุยกันได้นะคะจริงๆเนี่ยจะต้องขอความรู้จากคุณพ่อคุณแม่ด้วยซ้ำเพราะว่าเราก็อยากจะรักษาแล้วก็อนุรักษ์อาหารเหล่านี้ไว้ให้กับคนรุ่นหลังนะหรือว่าเยาวชนรุ่นหลังนี้ค่ะให้เขาได้รู้จักว่าเมื่อก่อนเมนูแบบนี้เนี่ยเราเคยทานกันมาเนาะแต่ตอนนี้อาจจะหาทานได้ยากแล้วด้วยความที่แบบอาจจะไม่ค่อยได้ทำกับข้าวกินเองอย่างนี้นะคะหรือว่าวัตถุดิบหายากกว่าเดิมไหมหรืออะไรอย่างนี้คุณผู้ฟังนะคะที่แบบมีเมนูเด็ดๆที่แบบโอ้เคยกินเมื่อก่อนแล้วตอนนี้หายากอยากจะแบบเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้ก็แนะนำได้นะคะเพราะว่าจะทำเรื่องนี้เนี่ยก็อยากจะสืบสานในเรื่องของอาหารที่กำลังจะหายไปหรือว่าคือต่อยอดให้เป็นที่รู้จักอย่างนี้นะคะเวลาลงพื้นที่ก็จะถามคุณพ่อคุณแม่นี่แหละว่าแบบ กับข้าวเมื่อก่อนเป็นยังไงอะไรที่เคยทานเดี๋ยวนี้หายไปบ้างอย่างนี้คุณพ่อคุณแม่ก็แบบโอ้โหถ้าได้นั่งคุยเรื่องอาหารเนี่ยยาวมากเลยนะคะแต่ถ้าพูดเรื่องของสุขภาพเมื่อไหร่เนี่ยหลายท่านก็จะอ้ำๆอึ้งๆนิดนึงนั่นแหละค่ะไม่เป็นไรเนาะก็ในเรื่องสุขภาพเนี่ยก็ค่อยดูแลกันไปนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าไปที่ไหนมาบ้างวันนี้เนี่ยเนื้อหาอาจจะไม่ได้หนักมากนะคะเรามาพูดคุยกันก่อนแล้วกันเพราะว่าก็หายไปนานไม่ค่อยได้เจอกันหลายท่านมาฟังเสียงเราก็จะแบบเอ๊ะมาแล้วเหรอหรืออะไรอย่างนี้นะคะต้องบอกว่ามาแล้วค่ะกลับมาแล้วนะคะตรงนี้ก็พยายามนะคะอย่างที่บอกแล้วเรื่องของการบริหารเวลาตอนนี้ก็ค่อนข้างจะสำคัญมากๆด้วยงานหลายอย่างเนาะเขาเรียกว่าทั้งงานราชงานหลวงนี่แบบโหรับเต็มๆมากเลยค่ะช่วงแบบ 2-3 เดือนที่แล้วแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มเบาๆหรือว่าเพลาลงแล้วนะคะก็จะกลับมาเข้มข้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพของคุณผู้ฟังเรื่องของการจัดรายการเนื้อหาสาระสิ่งที่เรานำมาฝากนะคะพูดนิดนึงก่อนที่จะพักฟังเรื่องของสปอตของเรานะคะสปอตผู้สนับสนุนรายการเนี่ยขอเกริ่นหน่อยวันนี้เนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องเบาๆเพราะว่าจะพูดถึงเรื่องของอาหารการกินแต่ต้องบอกว่าในเรื่องของอาหารการกินเนี่ยวันนี้จะพูดถึงเรื่องของผลไม้นะคะคุณผู้ฟังเริ่มเดาแล้วว่าเป็นผลไม้อะไรต้องบอกว่าเป็นเรื่องของการเตือนภัยแล้วการเรื่องของอาหารการกินนะคะกินให้ถูกกับโรคภัยไข้เจ็บหรือว่ากินเขาเรียกว่ากินอาหารให้เป็นยาเนาะแต่อย่าทำให้อาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยเป็นพิษหรือว่าส่งผลเสียต่อร่างกายซึ่งตรงนี้เนี่ยที่เจ๊จะนำมาเล่าให้ฟังในชั่วโมงเนี่ยจะเป็นการเตือนเรื่องของการกินผลไม้กับเรื่องของสุขภาพของเรานะคะว่ามันจะเกี่ยวโยงกันได้ยังไงกินแล้วเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายบ้างหรือผลไม้ชนิดเนี่ยมีผลเสียยังไงหรือคนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บอยู่เนี่ยจะมีวิธีหลีกเลี่ยงหรือคือจะกินยังไงให้ไม่เกิดผลเสียต่อร่างกายอย่างนี้นะคะคุณผู้ฟังรอฟังนิดนึงนะคะแล้วก็อย่างที่เจ๊บอกไปในเรื่องของเพลงนะคะคุณผู้ฟังสามารถไลน์มาทิ้งไว้ได้ว่าอยากจะฟังเพลงไหนนะคะแต่ไม่ใช่ชั่วโมงนี้นะจะเป็นยกยอดเป็นชั่วโมงถัดไปนะคะแต่โมโหดกันอีกทีนึงว่ายังไงนะว่าถามเจ๊บเนี่ยความเชี่ยวชาญเรื่องของเพลงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะแต่ก็อยากให้คุณผู้ฟังได้แบบในชั่วโมงฟังเพลงด้วยอะไรอย่างนี้เพราะมีหลายท่านนี่ก็จะมีแบบขอเพลงด้วยอะไรอย่างนี้แต่ไม่ได้เตรียมให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็จะเปลี่ยนใหม่แล้วว่าก็ตามใจคุณผู้ฟังด้วยเนาะแล้วก็ตามใจผู้จัดด้วยเราก็จะได้แบบมีความสุขด้วยกันทั้งคู่อะไรอย่างนี้นะคะฟังเรื่องสุขภาพเนี่ยบางท่านก็อาจจะเครียดเนาะบางท่านก็อยากจะแบบรีแลกซ์แล้วก็ฟังเพลงด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะคะของเจ๊บเนี่ยเรื่องของสุขภาพเจ๊บก็จะเน้นเรื่องของอาหารการกินด้วยการดูแลสุขภาพในเรื่องของการออกกำลังกายเรื่องของการกินเรื่องของชีวิตประจำวันเนี่ยจะสอดแทรกให้คุณผู้ฟังก็จะได้ดูแลสุขภาพง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เจ๊บแนะนำให้ตัว INL เนี่ยดูแลคุณผู้ฟังได้แน่นอนนะคะตรงนี้เดี๋ยวอย่างนี้แล้วกันก่อนที่จะมาพูดคุยกันในเรื่องที่นำมาฝากเนี่ยเดี๋ยวจะขอพักฟังสปอตสักครู่นึงนะคะเราเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันค่ะ
1: สุขภาพดีสร้างได้เคล็ดง่ายง่ายได้สู้มือสู้เว้นมีปัญหาสุขภาพร่างกายเสื่อมส้วมอ่อนเพลียง่ายคอเสื่อมกระดูกพุ่นปวดหลังปวดเอวน้ำตาลสูงสูงต่ำต่ำควบคุมบ่ได้มีโรคแทรกซ้อนเป็นความดันเป็นแผลเรื้อรังจากโรคเบาหวานจิตตกซึมเศร้าย้อนโรครุมเร้านอกจากสิไปหาหมอปีนป่วยแล้วกระโทหาเฮาเดอร์มีคำแนะนำดีๆทางเลือกใหม่ๆสิว่าให้ฟังโทรมา0896873368หรือผู้ใดอยากได้ผลิตภัณฑ์อินโนไลท์ INL ไปกินควบคู่กับยาหมอกระโทรมาได้ที่0896873368 0896873368INL Coffee กาแฟดีแซ่บอีหลีมีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นเบาหวานก็กินได้น้ำหนักหลายอ้วนลงพุ่งก็กินดีเป็นความดันไขมันในเลือดสูงกินแล้วบ่ตื้มมือตื้มเกลือบ่มีผลเสียต่อสุขภาพเป็นกาแฟอาราบิก้า 100% คาเฟอีนต่ำบ่บีบหัวใจบ่มีคอเลสเตอรอลบ่มีน้ำตาลรสชาติแซ่บแซ่บนัวนัวย้อนครีมเทียมจากถั่วเหลืองเจก็กินได้มีส่วนผสม16อย่างในซองเดียวกันอาทิเช่นข้าวก้องงอกจมูกข้าวหอมนิ่มซองกินแล้วมีกลิ่นหอมรสชาติกลมกล่อมฝ้าฝ้ามาซื้อไปกินเด้อ INL Coffee แซ่บอีหลีขอบอกใครอยากได้โทรสั่ง0896873368 0896873368
2: ใส่สัตว์นี่เห็นผลสัตว์นี่ใส่สัตว์นี่เห็นผลสัตว์นี่ใส่สัตว์นี่เห็นผลสัตว์นี่ใส่สัตว์นี่เห็นผลสัตว์นี่ DMP ปุ๋ยดีมึ

0: ห็นผลสัตว์นี่บอต้องล่อสัตว์นาอย่าลืมปุ๋ยดีมึงอย่าจืด
1: ข้อความพิเศษไว้เพื่อคุณพิเศษเช่นคุณร้านอาหารแค่กลางน้ำมอบความพิเศษไม่เหมือนใครด้วยอาหารไทยและอีสานหลากเมนูความอร่อยรสชาติระดับภัตตาคารอาหารที่โดนใจพร้อมเครื่องดื่มราคาเบาๆบรรยากาศดีดีมีแพรกลางน้ำให้นั่งสถานที่กว้างเหมาะสำหรับการเซลฟี่รสชาติอาหารแบบไทยและอีสานบอกเลยว่าคุณต้องติดใจอิ่มอร่อยในวันพิเศษบอกเพื่อนบอกแฟนหรือคุณแขนคนพิเศษแวะไปที่ร้านอาหารแพรกลางน้ำอยู่ถนนอุดรหนองคายขาเข้าอุดรธานีเลยปั๊มปตท.นาคาเพียง1กิโลเมตร0842728997และ0854395194
2: ค่ะกลับเข้ามานะคะคุณผู้ฟังฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL อยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยได้ลองเอาไปใช้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพจริงๆนะโดยเฉพาะหลายท่านเนี่ยมีโรครุมเร้านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบาหวานนะคะความดันโรคต่อเนื่องต่างๆจากเบาหวานเนี่ยอันนี้เนี่ยหลังจากเป็นไปแล้วนอกจากเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยภาวะอื่นที่ตามมานะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการปวดข้อปวดเข่าเจ็บหลังเจ็บเอวอันนี้คือจะมีแทบทุกคนเลยนะคะที่เป็นอย่างนี้ต้องบอกเลยว่าหลายท่านเนี่ยโทรมาสั่งผลิตภัณฑ์ไปเริ่มแรกเนี่ยก็ปรึกษาเรื่องของการเจ็บหลังปวดเอวหรือมีภาวะปวดตามข้ออย่างนี้ก่อนนะคะคุยไปคุยมาเนี่ยโดยส่วนใหญ่เลยต้องบอกว่าประมาณ 80-90% ของคุณผู้ฟังที่สั่งผลิตภัณฑ์เนี่ยก็คืออันนี้เนี่ยเป็นปลายเหตุแล้วนะคะต้นเหตุจริงๆเนี่ยก็คือเรื่องของเบาหวานนี่แหละที่ทำให้มีโรคต่อเนื่องต่างๆตามมานะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกแหละอย่าปล่อยให้ตัวเองเจ็บตัวเองปวดอยู่นะคะลองเอาตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของเราตัว INL เนี่ยไปใช้ควบคู่กับยาของคุณหมอนะอย่างบางคนเนี่ยเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นนะคะเจ็บปวดตึงช้างแต่เอวไปที่ต้นขานะคะมือเท้าก็ชาอย่างนี้น่ะแล้วก็ช่วงอากาศเปลี่ยนนะคะบางทีมีภาวะแบบมือเย็นเท้าเย็นอย่างนี้นะแล้วก็เวลาที่หนาวก็จะหนาวมากกว่าคนอื่นเวลาร้อนก็จะร้อนมากกว่าคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นภาวะที่ร่างกายขาดความสมดุลเพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองเนี่ยต้องดูแลทั้งระบบนะคะเพราะฉะนั้นหลายท่านที่โทรเข้ามาแล้วก็ปรึกษาเนี่ยนอกจากในเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเราก็จะมีแนะนำเรื่องของอาหารการกินนะคะกินให้ถูกโรคกินอาหารให้เป็นยาอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการดูแลสุขภาพหรือว่าการมีสุขภาพดีในระยะยาวได้เพราะฉะนั้นเนี่ยฝากผลิตภัณฑ์ดีๆของเราด้วยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL นะคะแล้วก็ใครที่ปลูกพืชปลูกผักนะคะอย่าลืมตัวนี้ก็ฝากไว้เลยสารเสริมพืชสะพรั่งเนี่ยสูตร1บำรุงดินนะคะสูตร2เนี่ยจะเป็นการเร่งต้นเร่งโตเร่งผลผลิตราคาไม่แพงเลยนะคะซองนึงเนี่ย350 บาทใช้ควบคู่กันสูตร1สูตร2นะคะลงทุนแค่ประมาณ700บาทเองแต่ว่าใช้ได้เนี่ยประมาณ6ไร่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากรู้ว่าใช้แล้วดีจริงไหมต้องเอาไปลองนะคะสุดท้ายในเรื่องของอาหารการกินก็ต้องฝากสวนอาหารแพกลางน้ำนะคะคุณผู้ฟังอยู่ตรงแยกบ้านผือนะคะคือถ้ามาจากทางหนองคายเนี่ยมุ่งหน้าทางอุดรตรงแยกไฟแดงบ้านผือค่ะร้านเราจะอยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกไฟแดงนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังก็สามารถแวะไปรับประทานอาหารได้เป็นแฟนคลับแฟนรายการเนี่ยแจ้งน้องๆพนักงานได้เลยนะคะจะให้ส่วนลด 10% ทันทีเลยสำหรับหลายท่านที่ไปใช้บริการกันนะคะถ้าอยากจะเจอกันอยากจะพูดคุยอย่างนี้เนี่ยรบกวนแจ้งล่วงหน้านะคะจะได้แบบโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านหรืออะไรอย่างนี้เนาะแต่ถ้าแบบปุบปับเนี่ยจะแบบจะไม่ได้อยู่แถวนั้นก็มีเหมือนกันบางท่านมาแล้วก็ไม่เจอนะคะก็ต้องแบบโหขอโทษมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแจ้งกันล่วงหน้านะคะส่วนของการส่งผลิตภัณฑ์นะคะช่วงนี้เนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าเป็นการส่งพัสดุให้นะคะที่ใช้กันประจำเลยที่ส่งให้ล่าสุดก็อย่างของคุณแม่ทางบ้านโคกคอนนะคะตรงนี้ที่แรกเนี่ยจะมีช่วงหนึ่งที่คุณแม่หายไปเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้คุณแม่บอกคุณแม่กลับมาแล้วนะคะก็ดีใจนะคะส่งให้คุณแม่เรียบร้อยแล้วสำหรับคุณแม่ทางโคกคอนอำเภอท่าบ่อเนาะแล้วก็จะมีคุณแม่อีกท่านหนึ่งอยู่ทางบ้านหนองกกบ้านถ่อนนะคะตรงนี้ก็คุณแม่นี่ใช้ต่อเนื่องแล้วนะคะต้องบอกว่าใช้ต่อเนื่องมาน่าจะเกือบปีแล้วมั้งถ้าเจ๊บจำไม่ผิดนะคะแล้วจะมีคุณแม่ทางบ้านถ่อนที่แบบใช้กันอยู่ตลอดเนาะจะมีบ้านถ่อนมีทางบ้านผือแล้วก็ทางโคกคอนนี่แหละจะมีช่วงหนึ่งตอนนั้นจะมีการส่งผิดไปด้วย แต่ก็ยังโชคดีนะคะคือคุณแม่แบบอยู่ใกล้กันบอกว่าส่งผิดไปสนีเนี่ยแจ้งบอกว่าชื่อของแม่น่ะถูกแต่ว่าตำบลที่เอาไปลงอ่ะผิดอย่างนี้นะคะแต่ว่ารู้จักกันก็เลยโทรไปถามว่าแบบคุณแม่ได้สั่งไหมใช่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณแม่ก็เลยโทรมาเล่าให้ฟังว่าพอเสร็จปุ๊บก็ว่าอยู่ว่าทำไมของถึงช้าจังก็ปรากฏว่าจะว่าฝากเพื่อนไปส่งแล้วเพื่อนเขียนที่อยู่ผิดนะคะเขียนบ้านผิดแต่ก็พอดีว่าอยู่ใกล้กันรู้จักกันทางไปรษณีย์เขาก็เลยได้ไปส่งให้เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับหลายท่านที่สั่งผลิตภัณฑ์แล้วจะ เรียกว่าไงอ่ะคือบางทีถ้าแบบของยังไม่ได้หรือว่าช้าอย่างเงี้ยโทรตามได้นะคะบางทีจะอาจจะมีหลุดรอบบ้างหรืออะไรอย่างนี้บ้างก็มีเหมือนกันนะคะที่ดูแลอยู่เนี่ยส่วนใหญ่อาการที่เป็นกันอยู่นะคะก็จะมีในเรื่องของเบาหวานความดันที่คุณแม่เป็นกันนอนแล้วก็จะมีในส่วนของเรื่องของปวดข้อปวดเข่าในเรื่องของเจ็บกระดูกนี่แหละหลายท่านก็เป็นนะคะหรือว่าเรื่องของกระดูกพรุนเนี่ยบางทีเราเป็นเราอาจจะยังไม่รู้นะว่าแบบนี่เรียกว่ากระดูกพรุนหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้แต่ถ้าโดยส่วนใหญ่เนี่ยทางบ้านเราเองนะคะพอเริ่มมีอายุหรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะเริ่มมีภาวะกระดูกพรุนกันเยอะไม่ว่าจะเกิดจากในเรื่องของฮอร์โมนเนาะหรืออย่างหลายท่านเนี่ยเรียกว่าเป็นวัยทองแล้วหมดประจำเดือนอย่างนี้นะคะภาวะกระดูกพรุนเนี่ยมีแน่นอนหรือส่วนที่สองก็คือเมื่อก่อนเนี่ยบ้านเราอ่ะจะเป็นคุณตาคุณยายหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยคือถ้ามีลูกหลายคนเราไม่ได้บำรุงในช่วงที่ตั้งครรภ์ก็อาจจะมีภาวะเรื่องของกระดูกผุหรือว่ากระดูกเสื่อมเนี่ยเร็วกว่าทั่วไปก็มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มมีอาการปวดข้อปวดเข่าลุกแล้วแบบข้อก็แก๊กๆหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่าปล่อยไว้นานนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือคนที่เป็นเบาหวานใช้ยามานานอย่างนี้นะคะก็จะมีภาวะเรื่องของการปวดต่างๆนี่แหละกระดูกอาจจะเปราะหรือว่าคือแบบหักแตกง่ายอย่างนี้นะคะด้วยเรื่องของสุขภาพแล้วก็คือการใช้ยานานๆเนี่ยก็มีผลกับเรื่องของกระดูกของเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้ามีอาการเหล่านี้อยู่เนี่ยอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะโทรเข้ามาพูดคุยปรึกษาได้หรือจะใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยก็สามารถใช้แล้วก็วัดผลได้ด้วยตัวเองนะคะสัปดาห์ที่1 2 3 4เนี่ยคุณผู้ฟังสามารถวัดผลได้เลยอันนี้จะมีวิธีแล้วก็บอกคุณผู้ฟังอยู่ว่าวัดผลยังไงสัปดาห์ที่4เนี่ยหลังจากใช้ไปแล้วถ้าคุณผู้ฟังรู้สึกว่าแบบใช้แล้วดีใช้แล้วชอบนอกจากการบอกต่อแล้วเนี่ยการสั่งซ้ําจะก็จะส่งให้ได้เลยนะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะคะดูแลกันยาวๆเป็นครอบครัว INL ด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีที่อื่นๆเดี๋ยวจะขอดูนิดนึงจะมีในเรื่องของการส่งผลิตภัณฑ์ตัวสารเสริมพืชด้วยนะคะคุณพ่อทางบ้านจันทร์อันนี้อยู่อุดรเนาะก็ใกล้หน่อยไปส่งให้ได้เองนะคะบ้านจันทร์เนี่ยอันนี้คือปลูกพืชอยู่ในบ้านนี่แหละไม่ได้ปลูกแบบขายจริงจังนะคุณพ่อบอกว่าตั้งใจว่าจะปลูกกินเองเฉยๆแต่พอเสร็จปุ๊บเนี่ยด้วยความที่มีพื้นที่ปลูกไปปลูกมาก็ขยายไปเรื่อยๆว่างั้นนอกจากจะเก็บกินเองแล้วก็มีคนคือมาขอซื้อถึงที่บ้านเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมถึงบอกว่าเกษียณออกมานะคะก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะทำพืชแบบปลูกพืชทำสวนกันจริงจังแต่ปรากฏว่าพอใช้แล้วแบบได้ผลคนก็มาอุดหนุนกันนะคะตรงนี้ตัวสารเสริมพืชของเราเนี่ยเป็นอินทรีย์ชีวภาพนะคะเพราะฉะนั้นใช้แล้วปลอดภัยแน่นอนนะคะตรงนี้ฝากด้วยนะคะเดี๋ยวเท่านี้ก่อนก็ได้เพราะว่าเรื่องที่นำมาฝากกันเนี่ยอยากให้คุณผู้ฟังแบบรับฟังไว้แล้วก็เป็นอุทาหรณ์นิดนึงเนาะในเรื่องของการใช้ชีวิตอย่างนี้นะคะเดี๋ยวอย่างนี้สักครู่แล้วกันเดี๋ยวจะขอพักเบรกแป๊บนึงนะคะไม่ได้จัดรายการนานเสียงอาจจะยังไม่ค่อยใสเท่าไหร่เดี๋ยวเขาวอร์มเสียงอีกนิดนึงคุณผู้ฟังก็พักสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงหน้าค่ะ
3: สุขภาพดีสร้างได้เฮ็ดง่ายๆได้สู้มือสู้เว้นมีปัญหาสุขภาพร่างกายเสื่อมโทรมอ่อนเพลียง่ายคอเสื่อมกระดูกพุ่นปวดหลังปวดเอวน้ำตาลสูงๆต่ำๆควบคุมบ่ได้มีโรคแทรกซ้อนเป็นความดันเป็นแผลเรื้อรังจากโรคเบาหวานจิตตกซึมเศร้าย้อนโรครุมเร้านอกจากสิไปหาหมอปีนป่วยแล้วก็โทรหาเฮาเดอร์มีคำแนะนำดีๆทางเลือกใหม่ๆสิเว้าให้ฟังโทรมา0896873368หรือผู้ใดอยากได้ผลิตภัณฑ์อินโนไลท์ INL ไปกินควบคู่กับยาหมอกับโทรมาได้ที่0896873368 0896873368
2: นั่นแหละค่ะฝากไว้ด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL แล้วก็เบอร์โทรของเจฟนะคะ0896 0896873368นะคะ0896873368นะคะฝากไว้ด้วยคุณผู้ฟังอยากโทรเข้ามาหานะคะสั่งผลิตภัณฑ์ปรึกษาปัญหาสุขภาพหรืออยากคุยเรื่องของอาหารการกินอย่างนี้นะคะก็โทรเข้ามาได้เบอร์นี้เลยนะคะหรือเมนูแบบเก่าๆที่คิดว่าแบบเอ๊ะหายไปอยากจะแนะนำก็จะยินดีมากๆเลยนะคะนิดนึงมาถึงในเรื่องของสุขภาพนะคะมาพูดถึงเรื่องของกลุ่มเสี่ยงจากเรื่องของโรคไข้ไข้เจ็บก่อนแล้วกันคุณผู้ฟังอาจจะได้ยินบ่อยเรื่องของกลุ่มเสี่ยงนะคะหรือว่ากลุ่ม608กลุ่ม608เนี่ยจริงๆที่เราพูดถึงหรือว่าที่คนรู้จักกันมากเนี่ยก็จะเป็นช่วงของโควิดเนาะเรื่องของกลุ่มเสี่ยง608เนี่ยตอนนั้นเขาจะบอกว่าใครที่อยู่ในกลุ่ม6

างนะคะก็อย่างแรกเลยก็คือผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปอย่างนี้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่ม608นะคะหญิงตั้งครรภ์นะคะอายุครรภ์12สัปดาห์ขึ้นไปผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวนะคะ7กลุ่มโรคเรื้อรังได้แก่เรื่องของโรคทางเดินหายใจเรื้อรังนะคะโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตวายเรื้อรังโรคหลอดเลือดสมองโรคอ้วนโรคมะเร็งโรคเบาหวานนะคะกลุ่มเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นกลุ่ม608นะคะแต่พอหลังจากช่วงโควิดมาเนี่ยกลุ่ม608เหล่านี้ก็ยังต้องระวังอยู่นะคะเพราะเขาจะมีภาวะเรื่องของลองโควิดเนาะคือนอกจากจะช่วงโควิดติดเชื้อง่ายแล้วรุนแรงแล้วเนี่ยพอหลังจากที่มีการติดเชื้อมาอย่างนี้นะคะลองโควิดก็คือกลุ่มเหล่านี้เนี่ยก็จะมีอาการอย่างเจ็บไข้ได้ป่วยง่ายช่วงไหนอากาศเปลี่ยนก็จะป่วยเร็วอย่างนี้นะคะหรือว่าช่วงไหนมีไข้หวัดมีอะไรอย่างเงี้ยอากาศเปลี่ยนก็จะติดเชื้อได้ง่ายกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ตามแต่นะคะกลุ่ม608หรือว่ากลุ่มเหล่านี้เนี่ยก็ยังต้องเป็นกลุ่มที่เฝ้าระวังแล้วก็ต้องดูแลตัวเองอย่างดีเลยนะคะเจ็บย้ำนะคะ608ก็คือผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์12สัปดาห์ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว7กลุ่มโรคเรื้อรังนะคะโรคทางเดินหายใจเรื้อรังโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตวายเรื้อรังนะคะโรคหลอดเลือดสมองโรคอ้วนโรคมะเร็งแล้วก็โรคเบาหวานนะคะตรงนี้แล้วก็ในส่วนของการเฝ้าระวังเนี่ยต้องบอกว่านอกจากเรื่องของอาหารการกินการใช้ชีวิตแล้วเนี่ยช่วงไหนที่มีเรื่องของปรากฏเขาเรียกว่าเหมือนเป็นปรากฏการณ์ของโรคใหม่หรืออะไรอย่างนี้มาเนี่ยกลุ่มเหล่านี้นะคะก็ต้องเฝ้าระวังนะไม่ใช่ว่าหลังจากโควิดไปแล้วกลุ่มเหล่านี้จะไม่เสี่ยงนะคะก็ยังเสี่ยงเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเราไม่ค่อยแข็งแรงก็ต้องดูแลตัวเองเพิ่มเติมนะคะฝากด้วยในเรื่องของกลุ่มเสี่ยง608นะคะตรงนี้ต้องบอกว่าที่ต้องมาพูดกันอีกรอบนึงเพราะว่าช่วงนี้ก็มีโรคไข้ไข้เจ็บใหม่ๆแบบเกิดขึ้นตลอดนะคะก็เรียกว่าเป็นโรคอุบัติใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้ว่าเรามีความเสี่ยงเราก็ต้องเฝ้าในเรื่องของการติดตามข่าวสารด้วยจะได้รู้ว่าแบบไปไหนมาไหนจะต้องใช้ชีวิตอะไรยังไงนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองเพิ่มเติมนั่นแหละแล้วก็จะมีอย่างช่วงนี้เนี่ยก็จะมีในเรื่องของข่าวเกี่ยวกับเรื่องของโควิดมาอีกรอบนึงหรืออะไรอย่างนี้นะคะคือไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนอย่างที่บอกแล้วว่าไม่ว่าจะโรคอะไรที่มากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยจะได้รับผลกระทบเร็วกว่ากลุ่มทั่วไปเพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองดีๆนะคะอันนี้ฝากด้วยแล้วก็จะมีวันนี้นะคะคือฟังข่าวช่วงนี้ผลไม้เราเยอะนะคะก็อย่างของในส่วนรัฐบาลเองเนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของกินใช้หรือว่ากินเที่ยวในเมืองไทยผลไม้อาหารไทยหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามแต่ผลไม้ของไทยที่ขึ้นชื่อเนี่ยเรื่องของทุเรียนหลายท่านชอบทานนะคะแต่ว่ามีข่าวมาเตือนเรื่องของทุเรียนคนที่มีโรคประจำตัวหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังหน่อยหรือทุเรียนเนี่ยไม่ควรจะทานกับอะไรหรืออะไรอย่างนี้บ้างนะคะที่ก่อให้เกิดผลเสียกับร่างกายอย่างล่าสุดเนี่ยข่าวก็คือว่าผู้ป่วยโรคความดันโลหิตนะคะเป็นผู้หญิงเป็นโรคความดันโลหิตแล้วก็กินทุเรียนคู่กับน้ำอัดลมแล้วก็เสียชีวิตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทุเรียนเนี่ยสามีที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยบอกว่าทุเรียนกินแค่2พูเล็กๆเองแล้วก็กินทุเรียนเสร็จก็พักแป๊บนึงแล้วค่อยกินน้ำอัดลมตามแต่ว่าเสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจากกินไปปุ๊บก็เริ่มรู้สึกว่าแบบไม่สบายท้องไม่สบายตัวอย่างนี้นะแล้วหลังจากนั้นก็มีภาวะช็อกหมดสติแล้วก็เสียชีวิตอันนี้ถึงบอกว่าสิ่งที่ต้องห้ามสำหรับทุเรียนเนี่ยใครบ้างนะคะว่าควรจะลดละเลี่ยงหรือ2ก็คือทุเรียนไม่ควรกินคู่กับอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวเจ็บแนะนำคือทุเรียนของเราเนี่ยถือว่าเป็นราชาผลไม้นะสำหรับต่างประเทศแต่ต้องบอกว่าอย่างของเราเองเนี่ยถ้าจะกินก็ต้องคือกินอร่อยแล้วก็ไม่เสี่ยงต่อชีวิตของเราด้วยนะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาเล่าให้ฟังว่าทุเรียนเนี่ยคำเตือนมีอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นก็คือว่าการรับประทานทุเรียนร่วมกับอาหารบางชนิดเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารไหนบ้างที่ไม่ควรทานคู่กับทุเรียนเดี๋ยวเราจะได้รู้กันตอนนี้ละค่ะแล้วก็รวมถึงว่าผู้ที่มีภาวะหรือว่าโรคไหนบ้างที่ไม่ควรจะทานทุเรียนเยอะหรือคือถ้าแบบเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงนะคะอย่างแรกเลยนะคะเรื่องของทุเรียนอย่างที่เจ๊บอกไปว่าทุเรียนห้ามทานกับอะไรบ้างอย่างแรกเลยเรื่องของทุเรียนกับน้ำอัดลมนะคะตรงนี้เนี่ยไม่ควรจะทานคู่กันเลยนะเพราะว่าทั้งสองอย่างนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทุเรียนหรือน้ำอัดลมเนี่ยล้วนแล้วมีแต่น้ำตาลสูงนะคะเมื่อทานคู่กันเนี่ยร่าง

ไปก็จะได้รับน้ำตาลเนี่ยในปริมาณที่ถือว่าแบบไม่ใช่สูงธรรมดานะคะเรียกว่ามหาศาลเลยทีเดียวซึ่งส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยก็จะพุ่งขึ้นอย่างแรงเลยนะแล้วก็กระตุ้นการหลั่งอินซูลินสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานส่วนคนทั่วไปเนี่ยการทานน้ำตาลในปริมาณที่มากก็จะเสี่ยงต่อโรคอ้วนโรคหัวใจโรคเบาหวานอยู่แล้วนะคะรวมถึงส่งผลเสียต่อระบบย่อยอาหารเนื่องจากทุเรียนเนี่ยถือว่ามีใยอาหารสูงนะคะส่วนน้ำอัดลมเนี่ยมีฟองอากาศมากเมื่อทานคู่กันเนี่ยใยอาหารจากทุเรียนผสมกับฟองอากาศจากนั้นอัดลมเนี่ยก็จะทำให้เกิดอาการท้องอืดแน่นท้องอันนี้ก็เป็นอาการก่อนที่จะเสียชีวิตนะคะของคุณผู้หญิงท่านนี้เนี่ยก็คือทานน้ำอัดลมคู่กับทุเรียนเนี่ยก็บอกว่ามีอาการนี้แหละค่ะไม่สบายท้องปวดท้องเนี่ยเสร็จปุ๊บก็สักพักก็มีการช็อกแล้วก็หมดสติแต่ว่ามีโรคประจำตัวก็คือเรื่องของโรคความดันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามเลยนะคะอย่างแรกเลยก็คือทุเรียนกับน้ำอัดลมนะแล้วก็ส่วนต่อไปนะคะทุเรียนกับผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงอันนี้ก็ไม่แนะนำนะคะอย่างปกติเนี่ยถ้าโดยทั่วไปคนที่เป็นในเรื่องของโรคเบาหวานเราก็จะแนะนำอยู่แล้วนะว่าผลไม้เนี่ยทานได้แต่ควรจะเลือกผลไม้ที่มีน้ำตาลต่ำนะคะแล้วก็ในแต่ละมื้อถ้าอยากจะทานผลไม้เนี่ย1มื้อทานได้แค่1ชนิดนะคะไม่ควรจะทานแบบผสมกันหรืออะไรอย่างนี้เพราะทำให้คุมน้ำตาลยากเพราะฉะนั้นการทานทุเรียนควบคู่กับผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงอย่างเช่นพวกลำไยลิ้นจี่เงาะขนุนมะม่วงสุกเนี่ยอันนี้ถือว่าส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายมากเลยนะคะเพราะว่าถ้าทานคู่กันเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าน้ำตาลสูงทั้งคู่ก็จะทำให้ในเรื่องของน้ำตาลในร่างกายค่ะจะสวิงเนาะโดยเฉพาะเรื่องของผู้ป่วยโรคเบาหวานเนี่ยทั้งตัวทุเรียนแล้วก็ผลไม้ที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยน้ำตาลสูงพอทานคู่กันปุ๊บร่างกายก็ได้รับน้ำตาลในปริมาณมากส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดนะคะทำให้น้ำตาลเนี่ยพุ่งสูงคุมน้ำตาลได้ยากระบบเผาผลาญทำงานหนักแล้วก็คือร่างกายเผาผลาญเนี่ยถ้าเผาผลาญน้ำตาลส่วนเกินไม่ทันก็จะกลายเป็นไขมันสะสมในร่างกายได้คนทั่วไปเนี่ยผลกระทบอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นคนที่มีภาวะน้ำตาลสูงเนี่ยคือถ้าทานคู่กันแล้วน้ำตาลขึ้นแบบเฉียบพลันเนี่ยภาวะน้ำตาลสูงปุ๊บก็มีโอกาสนะคะคืออาจจะวูบได้เลยทีเดียวเพราะน้ำตาลสูงเนี่ยเขาก็จะมีภาวะเบลอเนาะบางคนพอน้ำตาลสูงก็เข้าห้องน้ำทั้งวันก็จะมีภาวะเหนื่อยเพลียเบลออย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าตัวที่ทานคู่กับทุเรียนที่มีผลไม้ที่เป็นน้ำตาลสูงเนี่ยห้ามเลยนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะแล้วก็ทุเรียนกับขนมหวานอันนี้ก็ไม่แนะนำนะคะไม่ควรจะทานคู่กันอย่างที่บอกแล้วว่ามันก็หวานเจอหวานทั้งคู่เลยเนาะแล้วก็ในส่วนของกลุ่มขนมหวานเนี่ยอย่างเช่นเรื่องของกล้วยเชื่อมทองหยอดข้าวเหนียวสังขยาข้าวเหนียวมะม่วงต่างๆเหล่านี้ต้องบอกว่าโอ้โหคือหวานกับหวานเจอกันทั้งคู่นะคะส่งผลเสียต่อระยะ เรื่องของส่งผลเสียต่อร่างกายทางระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะคะหลักๆเลยอย่างเช่นในเรื่องของระบบทางเดินอาหารเนี่ยอาจจะมีปัญหานะคะน้ำตาลส่วนเกินเนี่ยจะถูกย่อยโดยแบคทีเรียในลำไส้ทำให้เกิดแก๊สท้องอืดแล้วก็อาหารไม่ย่อยทำให้ร่างกายเนี่ยที่ได้รับน้ำตาลมากเกินไปก็จะสะสมเป็นไขมันด้วยแต่ว่าหลักๆเนี่ยคือถ้าหวานเจอหวานอย่างนี้นะคะหรือว่าหวานเจอน้ำอัดลมอย่างเงี้ยก็จะมีภาวะท้องอืดแต่ว่าแน่นท้องไม่สบายท้องเนี่ยอันนี้เป็นหลักเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยถ้าทานอย่างนี้บ่อยๆอย่างที่บอกแล้วว่าเรื่องของความอ้วนมาแน่นอนนะคะแล้วก็โรคเรื้อรังอย่างเบาหวานความดันหัวใจเนี่ยตามมาแน่ๆถ้าทานอย่างนี้ตลอดเนาะแล้วก็จะมีในเรื่องของทุเรียนกับแอลกอฮอล์นะคะโอ้โหอันนี้นี่ก็คือแบบว่าห้ามเลยนะคะไม่แนะนำเลยเรื่องของทุเรียนเพราะว่าทุเรียนกับเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะถือว่าเกิดผลเสียโดยตรงเลยเพราะว่าทุเรียนเนี่ยมีสารซัลเฟอร์หรือว่ากัมมันถันในปริมาณสูงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุเรียนก็เลยมีกลิ่นแรงอะค่ะพอทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยสารตัวนี้เนี่ยจะเข้าไปขัดขวางการทำงานของเอนไซม์ในตับอยู่แล้วนะคะทำให้การย่อยสลายสารพิษหรือว่าแอลกอฮอล์ในร่างกายเนี่ยทำได้ยากทำให้เกิดสารพิษตกค้างเพราะฉะนั้นยิ่งกินคู่กับแอลกอฮอล์เนี่ยโอ้โหคือตัวแอลกอฮอล์เนี่ยถูกสลายยากไม่พอนะคะทานคู่กับตัวทุเรียนเข้าไปเนี่ยอันนี้ร่างกายของเราทำงานหนักเลยนะแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะขาดน้ำด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยแอลกอฮอล์เองปกติเวลาที่เราดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยแอลกอฮอล์ก็จะมีฤทธิ์ในเรื่องของการขับปัสสาวะอยู่แล้วนะคะทุเรียนมีน้ำน้อยก็อาจจะทำให้เกิดอาการร้อนในกระหายน้ำหัวใจเต้นเร็วแล้วก็ถ้าทานไปแล้วเนี่ยวิธีแก้นะคะก็ควรจะต้องดื่มน้ำเปล่าเนี่ย
มากๆหน่อยนะคะแล้วก็พักผ่อนสังเกตอาการถ้ามีการผิดปกติเนี่ยต้องรีบพบแพทย์เลยนะคะอย่างที่บอกแล้วว่าเวลาทานแอลกอฮอล์เนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าตับเราก็ทำงานหนักอยู่แล้วเพราะว่าตับมีหน้าที่ในการย่อยสลายสารพิษออกจากร่างกายเนาะพอเราทานปุ๊บเนี่ยแอลกอฮอล์ทำให้ตับทำงานหนักไม่พอทานทุเรียนเข้าไปเนี่ยทุเรียนก็เป็นตัวที่ขัดขวางการทำงานของเอนไซม์ในตับด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าทุเรียนกับแอลกอฮอล์เนี่ยทำให้ตับของเราทำงานหนักรวมเป็น2เท่าเลยทีเดียวนะคะแล้วยิ่งคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะคิดทั้งตับกับตับอ่อนเนี่ยทำงานหนักอยู่แล้วทานตัวนี้เข้าไปเนี่ยต้องบอกเลยจะว่าผลเสียมากกว่าผลดีนะคะตรงนี้ต้องระวังไว้เลยนะอาจจะถึงชีวิตเลยนะคะแล้วก็ทุเรียนกับกาแฟอันนี้ต้องบอกเลยว่าก็ไม่แนะนำนะสำหรับทุเรียนกับกาแฟเนี่ยเพราะว่าทั้งทุเรียนเนี่ยแล้วก็กาแฟก็มีสารที่เร่งการเผาผลาญพลังงานในร่างกายเนาะก็อาจจะทำให้ร่างกายทำงานหนักขึ้นเกิดความรู้สึกร้อนหรือว่าร้อนในมากขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการขาดน้ำแล้วก็เกลือแร่ต่างๆด้วยคือถ้าทานร่วมกันปุ๊บเนี่ยบางคนอาจจะเกิดอาการวิงเวียนหรือหมดสตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะทานอย่างเงี้ยแนะนำว่าไม่ควรจะทานคู่กันเนาะหรือคือแบบถ้าอยากจะทานร่วมกันแบบเลี่ยงไม่ได้จริงๆอยากทานทั้งคู่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ลดปริมาณลงแล้วกันนะคะหรือว่าพยายามเลือกเครื่องดื่มที่ไม่มีคาเฟอีนแล้วกันหรือว่ามีคาเฟอีนต่ำอะไรอย่างนี้เนาะแต่อย่างที่บอกแล้วว่าจริงๆเราเลือกได้อะค่ะรู้ว่าทานแล้วมันไม่ดีบ้านเราเรียกว่าแบบกินแล้วต้องคลำต้องอะไรอย่างนี้เนี่ยเราก็ทำเถอะนั่นแหละจะได้แบบสุขภาพดีนะคะแล้วก็ทุเรียนกับเครื่องดื่มชูกำลังอันนี้ก็ไม่แนะนำนะคะเพราะว่าทั้งทุเรียนแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยจะทำให้ร่างกายเนี่ยเผาผลาญพลังงานมากขึ้นทำให้เกิดอาการร้อนไม่สบายตัวนะคะแล้วก็รวมถึงว่าเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยก็มีคาเฟอีนส่งผลคล้ายๆกับเรื่องของกาแฟนั่นแหละค่ะแล้วก็ทำให้การเต้นของหัวใจเนี่ยผิดจังหวะอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาเกี่ยวกับระบบหัวใจนะคะหรืออย่างบางคนอาจจะมีอาการปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียหรือไข้ขึ้นสูงก็ได้แล้วแต่ปริมาณแล้วก็ความรุนแรงของการรับประทานอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกส่วนนึงนะคะไม่แนะนำแล้วก็ไม่ควรจะทานทุเรียนคู่กับเครื่องดื่มชูกำลังเรื่องของทุเรียนกับอาหารรสจัดอันนี้ก็ถือว่าถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงอะเนาะเพราะว่าทั้งทุเรียนแล้วก็อาหารรสจัดเนี่ยอันนี้ทำให้ร่างกายร้อนทั้งคู่อย่างที่บอกแล้วค่ะว่าทุเรียนมีน้ำน้อยพอเรากินเนี่ยจะสังเกตเห็นไหมว่าบางคนกินทุเรียนเยอะมีภาวะร้อนในบ้านเราถึงบอกว่าถ้าจะให้สมดุลกินทุเรียนเสร็จต้องมีในเรื่องของมังคุด ทุเรียนนี่มันร้อนในเนาะมังคุดนี่ก็คือทำให้แบบร่างกายเย็นขึ้นแต่อย่างที่จะบอกแล้วว่าทั้งคู่มีน้ำตาลเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทานอะไรก็แล้วแต่เอาให้แบบพอเหมาะพอควรเนาะแล้วก็ในเรื่องของอาหารรสจัดกับทุเรียนอย่างที่บอกนะคะว่าไม่แนะนำเนาะส่งผลให้เกิดความร้อนในร่างกายทั้งคู่แล้วก็จะทำให้ระบบย่อยอาหารเนี่ยผิดปกติอาจจะเกิดภาวะท้องอืดท้องเฟ้อรู้สึกไม่สบายตัวนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องนะคะลดละเลี่ยงถ้าเป็นไปได้นะคะอยากทานจริงๆก็แบบทานแค่นิดหน่อยหรืออะไรอย่างนี้เนาะในส่วนของโรคประจำตัวนะคะที่ควรระวังเลยสำหรับการทานทุเรียนเนี่ยก็จะมีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ป่วยโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตโรคหลอดเลือดหัวใจตีบแล้วก็โรคไตนะคะกลุ่มโรคเหล่านี้เนี่ยควรต้องระวังอย่างผู้ป่วยโรคเบาหวานเนี่ยทุเรียนถือว่าเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามแต่ที่มีน้ำตาลสูงหรือกระทบกับน้ำตาลในเลือดเนี่ยเลี่ยงนะคะผู้ป่วยความดันสูงเนี่ยอันนี้สำคัญเลยนะคะเพราะว่าทุเรียนเนี่ยถือว่าเป็นผลไม้ที่มีโซเดียมสูงเพราะฉะนั้นผู้ป่วยที่มีโรคความดันอยู่แล้วเนี่ยการทานทุเรียนในบางคนไม่ได้จำกัดปริมาณหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็จะกระตุ้นทำให้ความดันโลหิตเนี่ยสูงมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นทานได้ในปริมาณที่จำกัดนะคะแล้วก็ผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยทุเรียนถือว่ามีไขมันอิ่มตัวสูงนะคะเพราะฉะนั้นการรับประทานทุเรียนที่มากเกินไปอาจจะมีผลต่อระดับไขมันในเลือดผู้ป่วยโรคไตเนี่ยอันนี้จริงๆโรคไตจะไม่แนะนำเลยนะคะเลี่ยงได้เลี่ยงนะผลไม้เราเยอะแยะไม่ต้องเป็นทุเรียนก็ได้เนาะต้องบอกว่าทุเรียนเนี่ยถือว่าเป็นผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงนะคะแล้วก็ผู้ป่วยโรคไตเนี่ยปกติการขับแร่ธาตุหรือว่ากับของเสียหรืออะไรออกจากร่างกายเนี่ยก็ยากอยู่แล้วนะคะพอเสร็จปุ๊บโพแทสเซียมสูงเนี่ยร่างกายไม่สามารถขับโพแทสเซียมส่วนเกินได้เท่ากับปกติทานทุเรียนมากๆก็จะส่งผลต่อการทำงานของไตทำให้ไตทำงานหนักมากขึ้นค่าไตก็จะขึ้นนะคะหรือคนที่ป่วยเป็นผู้ป่วยโรคไตเนี่ยเวลาที่กินของที่แบบไม่ถูกกับร่างกายหรือบ้านเราเรียกว่าคือของที่คลำอ่ะนั่นแหละก็จะกลายเป็นว่าเขาจะรู้ด้วยตัวเองเลยนะว่าจะไม่สบายตัว
วดหัวคลื่นไส้อาเจียนเนี่ยจะเป็นทันทีเลยนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็ถ้าทานเนี่ยแนะนำนะคะปริมาณเนี่ยโดยทั่วไปคือถ้าเราทานก็ไม่ควรจะมากกว่า 1-2 พูหรือ2เม็ดนะคะคือถ้ามากกว่านี้ก็อาจจะเกิดอาการร้อนในได้นะคะแล้วก็รวมถึงทานทุเรียนเสร็จแล้วเนี่ยก็ดื่มน้ำเปล่าเพิ่มอีกหน่อยนะคะเพื่อป้องกันในเรื่องของการร้อนในหลังทานทุเรียนเนาะแล้วก็อย่างที่จะบอกหลายเรื่องของผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็นเนี่ยถ้าแบบจะทานห่างกันนิดนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็นส่วนใหญ่ที่เราจะกินคู่กันก็จะเป็นมังคุดเนาะหรือพวกแก้วมังกรอย่างงี้ก็ได้นะคะก็จะช่วยลดเรื่องของความร้อนภายในร่างกายได้แต่แนะนำว่าอย่างที่บอกแหละอย่างละนิดอย่างละหน่อยเนี่ยกินได้นะคะแต่ถ้ามากเกินไปเนี่ยก็ไม่ไหวเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าผลไม้ของประเทศไทยเนี่ยเยอะแยะเลยนะคะทุเรียนเนี่ยอร่อยก็จริงแต่บางคนก็แบบอย่างที่บอกล่ะกินรู้ว่าตัวเองกินได้แล้วมีปัญหากินได้ไม่เยอะก็เลี่ยงนะคะกินอย่างอื่นเนาะอย่างที่เจ๊บอกไปนะคะคุณผู้ฟังทุเรียนกับน้ำอัดลมทุเรียนกับผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงทุเรียนกับขนมหวานทุเรียนกับแอลกอฮอล์นะคะทุเรียนกับกาแฟเครื่องดื่มชูกำลังแล้วก็อาหารรสจัดเนี่ยห้ามเลยนะคะเลี่ยงเลยนะถ้าอยากจะแบบดูแลสุขภาพตัวเองง่ายๆหรือว่าอยากจะมีสุขภาพที่ดีเนี่ยของเหล่านี้ไม่ควรจะทานคู่กันนะคะก็ฝากไว้ด้วยห่วงคุณผู้ฟังจริงๆนะพอเราฟังข่าวแล้วเราก็แบบโหตกใจมากเลยคือใครจะคิดว่าแบบเรากินผลไม้น้ำบัดลมเราก็กินอยู่แล้วแต่ว่าทานคู่กันมันจะเป็นพิษกับร่างกายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสุขภาพดีสร้างได้กับเจฟ INL แล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL เนี่ยห่วงใยคุณผู้ฟังจริงๆนะในเรื่องนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเวลาของเจฟใกล้จะหมดลงแล้วนะคะก็เป็นว่าอย่างนี้แล้วกันในส่วนของคุณผู้ฟังนะคะที่เราพูดคุยกันเราบอกว่าตอนนี้ช่วงนี้เราเป็นประชาธิปไตยคุณผู้ฟังอยากจะฟังเพลงมีหลายท่านขอเพลงมาจะก็จะจัดให้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะค่อยๆปรับให้แล้วกันเนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราเพิ่งแบบหลังจากไม่เจอกันมานานเพิ่งมาเจอกันก็ขอใช้แบบสไตล์เดิมก่อนนะคะแต่เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวจะหาเพลงหาอะไรมาเพิ่มเติมให้คุณผู้ฟังก็จะได้แบบรู้สึกว่าไม่เครียดเกินไปกับเรื่องของสุขภาพหรืออะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็รวมถึงตรงนี้เนี่ยก็จะได้เป็นการร่วมสนุกร่วมกิจกรรมไปด้วยว่าคุณผู้ฟังอยากจะฟังเพลงไหนหรืออะไรอย่างนี้ก็มีส่วนร่วมนะคะด้วยตัวคุณผู้ฟังเองสามารถเลือกได้เนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่าต้องขอบคุณมากๆเลยที่คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันตรงนี้1ชั่วโมงเต็มๆนะคะก็น่าจะหายคิดถึงกันอยู่เนาะหลายท่านที่โทรมาก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามกันนะคะมันก็จะมีบางช่วงที่หายไปคุณผู้ฟังก็มีโทรมาถามโทรมา เรียกว่าติดตามกันนะคะยังไม่ได้หายไปไหนนะคะแล้วก็ยังสบายดีแต่เพียงแต่ว่าติดงานเรื่องของร้านอาหารที่สร้างใหม่ด้วยแล้วก็เรื่องของการเรียนด้วยนะคะที่บอกต้องเข้มข้นมากกว่าเดิมนะคะแต่ว่ายังไงทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในเรื่องของการส่งผลิตภัณฑ์เรื่องของการจัดรายการการดูแลคุณผู้ฟังเนี่ยก็ยังอยู่กับคุณผู้ฟังเหมือนเดิมนะคะก็เป็นว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยก็จะพยายามมาเจอคุณผู้ฟังให้บ่อยขึ้นใครมีอะไรสงสัยก็พูดคุยสอบถามกันได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ฝากด้วยเลยเรื่องของสุขภาพเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังนะคะเจ็บหลังเจ็บเอวปวดข้อปวดเข่าหมอนรองกระดูกทับเส้นหรือมีภาวะเรื่องของน้ำตาลในเลือดสูงดูแลยากเป็นแผลเบาหวานเนี่ยต่างๆเหล่านี้โทรเข้ามาปรึกษาพูดคุยกันให้เจ็บดูแลหรือว่าให้คำแนะนำเนี่ยอันนี้ก็ยินดีนะคะแต่ไม่ต้องห่วงตรงนี้เนี่ยรับรองว่าคุณผู้ฟังโทรเข้ามามีแต่สิ่งดีๆแน่นอนนะคะตรงนี้แล้วก็อยู่ด้วยกันมา13ปีแล้วตรงนี้เรื่องของคุณภาพมาตรฐานมั่นใจได้นะคะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL กาแฟแนวคอฟฟี่สารเสริมพืชสะพรั่งแล้วก็ส่วนอาหารแพรกลางน้ำส่วนวันนี้เนี่ยหมดเวลาของเจ๊บลงแล้วนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่อยู่ด้วยกันครบทั้ง1ชั่วโมงแล้วก็เจอกันนะคะชั่วโมงถัดไปหรือว่าช่วงต่อไปเนี่ยก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะคิดแล้วนะว่าจะฟังเพลงอะไร เดี๋ยวจะจัดให้นะคะฝากไว้ด้วยแล้วก็เบอร์โทร0896873368นะคะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยมีความสุขมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีเงินมีทองใช้กันทุกวันทั้งวันเลยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

ริยะติดตั้งกล้องวงจรปิด

มนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยรัฐมนตรีด้านความมั่นคงได้ประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสที่สารกลางจังหวัดสงขลาได้มีตัวแทนผู้นำท้องถิ่นผู้นำบุคลากรทางการศึกษาผู้แทนศาสนาภาคเอกชนและประชาสังคมได้นำเสนอประเด็นที่เป็นปัญหาและต้องการให้แก้ไขอาทิการแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องการให้จัดตั้งอาคารศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติดตำบลกระโดจังหวัดปัตตานีขอให้สนับสนุนงบประมาณอุปกรณ์บุคลากรฝึกอาชีพเชื่อมโยงหน่วยงานเพื่อให้เกิดการทำงานจริงเป็นคนดีกับคนถูกครอบครัวและชุมชนด้านคนตำรวจโทรรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายด้านยางพาราณสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองช้างจำกัดอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาพร้อมระบุว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยการยางแห่งประเทศไทยได้ขับเคลื่อนนโยบายเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรไทยผ่านแนวคิดการทำสวนยางแบบอารยเกษตรที่เป็นการผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยี

แสนล้านบาทสำหรับยางสดที่ไม่แปรรูปและหากมีการนำไปแปรรูปยังสร้างมูลค่าให้สูงถึงกว่า700,000 ล้านบาทโดยสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองช้างจำกัดนับเป็นต้นแบบสหกรณ์สวนยางที่มีความเข้มแข็งสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้อย่างมั่นคงนอกจากนี้จะเสนอครม.พิจารณายันสถานที่

าวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารพร้อมบริโภคภายในศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือมอ.โดยเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมผลักดันโรงงานดังกล่าวซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชนกว่า 156,000 รายในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ามาใช้ประโยชน์ในรูปแบบการรับจ้างผลิตโดยมุ่งเป้าเปลี่ยนผ่านงานวิจัยจากที่งสู่ห้างในกลุ่มอาหารแห่งอนาคตได้แก่อาหารสำหรับภาวะฉุกเฉินที่สามารถเก็บได้นานกว่า18เดือนโดยไม่ต้องแช่เย็นและอาหารทางการแพทย์ตันเหลวสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่ผ่านมาตรฐานอย.และฮาลาลทางนี้กระทรวงอุตสาหกรรมจะต่อยอดการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้เป็นเสบียงทหารในพื้นที่สู้รบและแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยในยามวิกฤตซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการตั้งโรงครัวลดการนำเข้าจากต่างประเทศและยกระดับภาคใต้ให้ก้าวสู่การเป็นฐานอุตสาหกรรมอาหารมูลค่าสูงอย่างยั่งยืนปฏิพลสารพรมมารายงาน

ษาเพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาพร้อมกล่าวว่า

0: และบุคลากรมีนักจิตวิทยาประจำในสถานศึกษาและให้ทุกโรงเรียนปฏิบัติตาม7มาตรการความปลอดภัยของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด
1: มาติดตามนโยบาย5ด้านแล้วก็มาเน้นเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าหลังจากที่พื้นที่ตรงนี้เนี่ยโดนอุทกภัยใหญ่ก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมก็เลยให้นโยบายว่าในเรื่องของความปลอดภัยโรงเรียนมันมีหลายมิติทั้งในรั้วโรงเรียนนอกรั้วโรงเรียนแล้วก็ภัยทางไซเบอร์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่โรงเรียนต้องมีความปลอดภัยทั้งภัยต่างๆที่จะเข้ามาก็ให้มีการซักซ้อมแผนให้มีการให้ความรู้มีนักจิตวิทยาแล้วก็ให้ปฏิบัติตามเจ็ดมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด
0: นายประเสริฐกล่าวเพิ่มเติมว่าพื้นที่ภาคใต้นั้นมีลักษณะการจัดการศึกษาในลักษณะพหุวัฒนธรรมเนื่องด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติกระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดให้มีการจัดสมัชชาการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่กำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยเน้นประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน

ด้านพลังงานของประเทศขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเน้นย้ำความจำเป็นเร่งด่วนควบคู่กับการกันกรองโครงการอย่างรอบคอบ

0: ชน
1: ไม่มีใครรู้ว่าในอนาคตมรสุมวิกฤตเศรษฐกิจโลกจะมาอีกเมื่อไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องทำวันนี้ครับเราต้องสร้างบ้านเราให้แข็งแรงในอดีตปัญหาสะสมมาเยอะหลังคาเรารั่วเมื่อฝนตกมาทีเราก็ต้องวิ่งคอยอุดหนุนคอยชดเชยวันนี้เราต้องเน้นการดูแลประชาชนดูแลเขาไม่ให้เขาเปียกฝนแต่ไม่พอครับเราต้องสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยเราต้องเปลี่ยนหลังคาที่รั่วอยู่ที่เราพึ่งพานำเข้าพลังงานเยอะ

ดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับยังรายการงานที่ชอบชีวิตที่ใช่ Work Life Balance ผมวรชัยจิตวงศ์ดำเนินรายการครับรายการที่จะนำสาระเรื่องของความสมดุลในการใช้ชีวิตการทำงานและการประกอบกิจกรรมที่จะมีคุณภาพทั้งร่างกายและจิตใจนะครับในวิถีชีวิตที่เร่งรีบและแข่งขันสูงในทุกวันนี้

พียงฐานการผลิตและฐานก่อสร้างนะครับผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของประเทศอาจได้รับผลตอบแทนจริงๆเพียง 5-10% เท่านั้นขณะที่ความท้าทายที่ใหญ่

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NECTEC ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.ให้มุมมองเรื่องนี้ไว้นะครับดร.ชัย

าเฉลี่ยของอาเซียนสูงกว่าเยอะเลยนะครับแต่อุปสรรคสำคัญที่มีอยู่ก็คือการขาดคนเก่งในภาคธุรกิจนะครับนี่คือยังคงเป็นปัญหาที่ยังไม่พบว่าจะมีโซลูชันอะไรมาในเร็ววันนี้นะครับเพราะว่าการสร้างคนเก่งนั้นไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีทันใดแบบข้ามคืนแน่นอนหากมองภาพรวมของไทยในระดับบุคคลยอมรับว่าการปรับตัวของคนไทยเข้าหา AI นั้นถือได้ว่าเกิดขึ้นอย่างก้าวกระโดดในช่วง3ปีที่ผ่านมาถือได้ว่าอัตราการใช้งาน AI ของไทยพุ่งแซงหน้าค่าเฉลี่ย

บว่าสาเหตุหลักไม่ใช่แค่เรื่องของต้นทุนที่สูงเท่านั้นแต่คือปัญหาการขาดแคลนบุคลากรองค์กรส่วนใหญ่ยังขาดนักเทคโนโลยีเชิงยุทธศาสตร์ strategic technologist ผู้เชี่ยวชาญที่มองภาพบริบททางเทคโนโลยีแบบขาดทำให้การใช้งาน AI ในบริษัทยังหยุดอยู่แค่การทดลองใช้ระดับพนักงานทั่วไปใช้ในสำนักงานนะครับในกิจการที่ไม่ได้เป็นหัวใจสำคัญเท่าไหร่ในการที่จะปูพื้นฐานความสามารถของบริษัทอย่างยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมลักษณะของการบันทึกนะครับกิจกรรมของการแจกบัญชี ChatGPT ไปให้ใช้เป็นต้นนะครับแต่ยังไม่ค้นพบวิธีการบูรณาการว่าจะให้ ChatGPT หรือโมเดล AI นั้น

ถึง 10% เท่านั้นดูตัวเลขคร่าวๆก็จะเห็นว่าเป็นเม็ดเงินมหาศาลที่หลั่งไหลเข้ามาลงทุนสร้างเดต้าเซ็นเตอร์ในไทยแต่ในมุมมองเชิงวิศวกรรมนะครับความจริงอาจจะไม่ได้สวยหรูขนาดนั้นนะครับผู้อำนวยการนิกเทคบอกว่าเม็ดเงินประมาณกว่า 30% ของเงินลงทุนอย่างนี้ถูกใช้ไปกับการนำเข้าวิศวกรรมระบบและซอฟต์แวร์จากต่างชาติแบบยกชุดนะครับส่วนอีก 50% ถูกใช้ไปกับการออกแบบอาคารและการวางระบบสาธารณูปโภคส่วนอีกราว 10%

าเชนเนอร์และรวมถึงการเก็บภาษีก็เป็นประโยชน์ทางอ้อมก็ไม่ได้เป็นเม็ดเงินจำนวนมากนะครับเพราะบริษัทต่างชาติมักจะนำเข้าฮาร์ดแวร์ซัพพลายเออร์และยุ่งวิศวกรระดับสูงจากประเทศของตัวเองทั้งหมดครับดังนั้นทางรอดคือการแทรกตัวเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและเข้าไปสู่ระดับโครงสร้างขนาดเล็กนะครับหากไทยต้องการเค้กก้อนที่ใหญ่กว่า 5-10% ธุรกิจไทยต้องไม่รอแค่การเป็นผู้รับจ้างสร้างอาคารหรือรอเก็บภาษีจากกิจกรรมนี้เท่านั้นแต่ต้องหาทางแทรกตัวเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ supply chain ใน data center ให้ได้ยกตัวอย่างนะครับอุตสาหกรรมดั้งเดิมอย่างชิ้นส่วนยานยนต์ที่เคยปรับตัวเข้าสู่กระแส EV มาแล้วทุกคนนี้ก็สามารถนำความเชี่ยวชาญมาต่อยอดเป็น supplier ด้านชิ้นส่วนให้กับ data center ได้นะกว่าจะปรับตัวไปสู่ supply chain ที่เปลี่ยนอุตสาหกรรมไปเลยแต่ก็ยังคงใช้ความเชี่ยวชาญใช้ทรัพยาก

นส่วนเดต้าเซ็นเตอร์นอกจากนี้ครับบริษัทเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพไทยจะต้องไม่หยุดตัวเองเป็นแค่ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันที่ต้องจ่ายเงินซื้อบริการต่างชาติทุกเดือนแต่ต้องเจาะลึกลงไปสร้าง

ู้ใช้งานน้อยไม่คุ้มค่าเพราะหน่วยงานส่วนใหญ่มักอนุญาตให้ใช้มาตรฐานสากลได้เลยแบบชนิดให้ผ่านกันไปเลยครับซึ่งมาตรฐานสากลมีราคาแพงและควบคุมตรวจสอบได้ยากเมื่อเกิดปัญหาดังนั้นการหันมาผลักดันและบังคับใช้มาตรฐานที่พัฒนาขึ้นเองในไทยจะช่วยให้ไทยมีเครื่องมือในการต่อรองควบคุมต้นทุนและกำกับดูแล Data Center ต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากขึ้นในระยะยาวต่อไปนี้เกมด้านมาตรฐานเกมด้านดิจิทัล Compliance ก็จะเป็นเกมของภูมิทัศน์ใหม่ในอุตสาหกรรมค่าสูงอย่าง Data Center และ AI ถึงไทยต้องจับจุดตรงนี้ให้ได้นะครับทีนี้พอมาประเมินอุตสาหกรรมอื่นดูบ้างนะครับเราสอบตกหรือสอบผ่านเรื่อง AI ที่ผ่านมา AI เนี่ยคนไทยใช้งานเยอะขึ้นก็จริงแต่ว่าพอมาส่องดูรายอุตสาหกรรมในองค์กรนะครับถือได้ว่ายังทำได้ไม่ดีเท่าไหร่ในด้านยุทธศาสตร์ชาติหรือว่าแผนระยะที่2มีการประเมินความพร้อมในแต่ละอุตสาหกรรมไว้ชัดเจนนะครับกลุ่มที่ไปได้สวยคือการเงินที่กินสัดส่วนการใช้ Data Center กว่า

สาหกรรมทางวัฒนธรรมและก็ความคิดสร้างสรรค์อย่างซอฟต์พาวเวอร์นะครับกลับมีการประยุกต์ใช้ AI ในระดับที่ต่ำมากๆนะครับในช่วง4ปีที่ผ่านมายังไม่พบว่ามีโปรเจกต์ขนาดใหญ่ที่นำ AI มาแก้ปัญหาในภาคส่วนเหล่านี้

าในที่สุด AI จะเผชิญกับการเบรกในตัวของ AI คือการเบรกแบบธรรมชาติเหตุผลแรกก็คือความคุ้มทุนครับหรือว่า return on investment เพราะการรันโมเดล AI ขนาดที่ใหญ่เนี่ยกินทรัพยากรไฟฟ้ามหาศาลทีนี้พอต้นทุนสูงขึ้นแต่ว่าสิ่งตอบแทนก็คือค่าบริการจากผู้ใช้เนี่ยเก็บได้น้อยสุดท้ายธุรกิจก็ตระหนักว่าไม่คุ้มทุนแล้วก็ชะลอตัวเบรกตัวลงไปเองนะครับวิกฤตที่2ก็คือข้อมูลขยะปัจจุบัน AI เนี่ยกวาดข้อมูลจริงบนโลกอินเทอร์เน็ตไปเทรนไปฝึกจนเกือบทั้งหมดแล้วนะครับทำให้ต้องใช้ข้อมูลสังเคราะห์ synthesize data หรือว่าให้ AI สร้างข้อมูลหลอกขึ้นมาเทรนตัวเองซึ่งในระยะยาวจะ

ึ่งหากถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดอาจกลายเป็นภัยคุกคามได้นะครับจึงมีข้อเสนอจากผู้อำนวยการเน็ตเทคว่าสภาวิชาชีพกว่า20สาขาในไทยยกตัวอย่างสภาการศึกษาต้องเข้ามามีบทบาทในการตั้งกฎเกณฑ์และกำหนดว่างานส่วนไหนเราจะอนุญาตให้ AI ทำได้และส่วนไหนเราต้อง

ชัวร์ตอนปี2026โลกใหม่ของ AI กับทักษะที่ทุกคนต้องมีหากปี2025คือปีที่หลายคนเริ่มรู้จัก AI หรือเริ่มทดลองใช้ AI เป็นครั้งแรกปี2026นี้ก็ถือได้ว่าเป็นปีแห่งการยกระดับทักษะจากผู้ใช้ AI สู่คนที่ใช้ AI ได้อย่างชำนาญและปลอดภัยเพราะ AI ไม่ใช่แค่เครื่องมือใหม่แต่กำลังกลายเป็นผู้ช่วยประจำวันค่ะ

างสาวพรณภามุ่งยนิตสำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลปกครอง

ชนค่ะทางเครือข่ายสมาคมสิ่งช่อสะอาดครอบคลุมพื้นที่76จังหวัด421สถานีทั่วประเทศค่ะเราจะได้พบกันนะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นกับข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและคดีปกครองค่ะคุณผู้ฟังคะคดีนี้นะคะเป็นบทเรียนราคาแพงค่ะแล้วก็มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับข้าราชการและผู้บริหารค่ะซึ่งเรื่องราวนะคะมีอยู่ว่าอดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งหนึ่งค่ะได้จัดทริปศึกษาดูงานโดยทำสัญญาจ้างเหมาบริษัทเอกชนสำหรับบุคลากรจำนวน70คนค่ะแต่ปรากฏว่าเมื่อถึงวันเดินทางจริงค่ะมีผู้เดินทางค่ะเพียงแค่60คนเท่านั้นนะคะแทนที่จะเบิกจ่ายเงินเนี่ยตามจำนวนคนที่ไปจริงค่ะแต่ว่าคณบดีนั้นกลับสั่งให้นำใบลงทะเบียนไปให้คนที่ไม่ได้ร่วมทริปเซ็นชื่อด้วยเพื่อที่จะเบิกเงินเนี่ยเป็นจำนวนค่ะก็แล้วก็ยังแถมนะคะคุณผู้ฟังคะเปลี่ยนตัวประธานกรรมการตรวจรับงานย้อนหลังด้วยค่ะเพื่อผลักดันให้การเบิกจ่ายเงินนั้นผ่านจนถูกต้นสังกัดสอบสวนค่ะแล้วก็ลงโทษขั้นเด็ดขาดนะคะนั่นก็คือปลดออกจากราชการค่ะอดีตคณบดีท่านนี้นะคะจึงนำเรื่องมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองค่ะเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งปลดออกโดยอ้างว่าค่ะกระบวนการสอบสวนนั้นไม่ชอบนะคะแล้วก็ได้อ้างว่าได้นำเงินส่วนเกินนั้นมาคืนมหาวิทยาลัยแล้วนะคะซึ่งราชการเนี่ยก็ไม่ได้รับความเสียหายอะไรแน่นอนนะคะเรื่องราวข้อกฎหมายค่ะแล้วก็บทสรุปที่ศาลปกครองสูงสุดนั้นวางบรรทัดฐานไว้จะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ค่ะเรามีผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะมาตอบคำถาม

0: ะคะที่เกิดขึ้นในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามาเล่าสู่กันฟังค่
1: ะ
0: โดยเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องการวางหลักในทางปฏิบัติที่สุจริตและก็ถูกต้องในการใช้เงินของหลวงของสถานศึกษาค่ะคุณเบิร์ต
1: ค่ะค่ะก็งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะคุณธนดีคะที่มาที่ไปของปัญหาเกี่ยวกับเรื่องราวของคดีนี้ค่ะมันเริ่ม

0: า2559ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะซึ่งผู้ที่นำคดีมาฟ้องต่อศาลในคดีนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: ที่จัดการศึกษาดูงานเนี่ยผู้ฟ้องคดีเนี่ยได้ดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ได้มีคำสั่งนะคะอนุมัติค่ะให้มีบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยจำนวน70คนค่ะแล้วก็มีคำสั่งอนุมัตินะคะให้เปลี่ยนวิธีการเดินทางค่ะจากเดิมเนี่ยที่กำหนดไว้ให้ใช้รถโดยสารปรับอากาศเนี่ยเป็นการเดินทางด้วยเครื่องบินแทนค่ะ
1: ค่ะ
0: โดยที่ก่อนการเดินทางเนี่ยนะคะผู้ฟ้องคดีเนี่ยก็ได้มีหนังสือแจ้งบุคลากรล่วงหน้าค่ะว่าหากว่าใครเนี่ยติดราชการนะคะให้แจ้งภายในวันที่3มิถุนายนพ.ศ. 2559ค่ะ
1: ค่ะ
0: ดิฉะนั้นเนี่ยจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเนี่ยเป็นการส่วนตัวนะคะ
1: ค่ะ

สู่เรื่องราวทั้งหมดนะคะก็คือว่าเพื่อผู้ฟ้องคดีอะค่ะได้ทราบข้อมูลล่วงหน้าแล้วนะคะว่าจะมีคนไม่สามารถไปเข้าร่วมโครงการได้แน่ๆถึง9คนนะคะแต่ในวันที่24 มิถุนายน 2559ซึ่งเป็นวันก่อนจัดโครงการนะคะผู้ฟ้องคดีนะคะกลับไปลงนามค่ะทำสัญญาจ้างบริษัทเอกชนค่ะโดยในสัญญานั้นนะคะก็ยังระบุค่ะจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยเป็นจำนวนที่70คนค่ะโดยกำหนดค่าใช้จ่ายนะคะในราคาคนละ

0: ะคะว่าจะมีคนที่ไม่สามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมเนี่ยครบตามจำนวนที่ตั้งงบประมาณไว้ค่
1: ะ
0: กรณีนี้นะคะก็นำไปสู่การเบิกจ่ายค่าจ้างที่เกินกว่าความเป็นจริงจำนวน8คนเลยค่ะคุณเบิร์ตคิดเป็นเงินนะคะ 76,000 บาทค่
1: ะ
0: ข้อเท็จจริงนี้นะคะจนถึงจุดเริ่มต้นของคดีเกี่ยวกับการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงค่
1: ะ
0: แล้วก็นำไปสู่การมีคำสั่งลงโทษปลดออกจากราชการในที่สุดค่ะคุณเบิร์ต
1: ค่ะคุณธนวดีคะการที่คนเดินทางมาไม่ครบ

0: เลยค่ะคุณเบิร์ต
1: ค่ะคุณธรรมฤดีคะจากเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะผู้ฟ้องคดีเนี่ยเขาได้รับความเดือดร้อนเรื่องอะไรแล้วก็ยื่นฟ้องมายังศาลปกครองเนี่ยเพื่อขอให้ศาลปกครองทำอะไรบ้าง
0: ค่ะความเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดีเนี่ยนะคะก็เริ่มต้นขึ้นหลังจากที่โครงการศึกษาดูงานเนี่ยเสร็จสิ้นค่ะแล้วก็มีการเบิกจ่ายเงินไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ามีผู้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อมหาวิทยาลัยค่ะว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเกินกว่าจำนวนคนเดินทางแล้วก็จำนวนเงินที่จะต้องจ่ายไปจริงนะ
1: คะ
0: ซึ่งก็ไม่ถูกต้องด้วยระเบียบของทางราชการค่
1: ะ
0: โดยต่อมานะคะเมื่อมหาวิทยาลัยได้รับทราบเรื่องแล้วเนี่ยก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงค่ะแล้วก็พบว่าเรื่องที่ร้องเรียนมาเนี่ยมีมูลความผิดค่ะนำไปสู่การตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงค่
1: ะ
0: โดยที่ผลการสอบสวนก็ออกมานะคะแล้วก็ชี้ชัดเลยค่ะว่าพฤติกรรม

ะคะว่ากระบวนการสอบสวนทางวินัยของมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะแล้วก็ยืนยันเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าตนเองเนี่ยไม่ได้กระทำความผิดวินัยตามข้อกล่าวหาค่ะโดยจุดประสงค์หลักในการยื่นฟ้องเนี่ยนะคะก็เพื่อขอให้ศาลปกครองเนี่ยมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งลงโทษตกออกจากราชการค่ะรวมถึงขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยยกอุ

คะก็โต้แย้งค่ะว่ากระบวนการสอบสวนทางวินัยเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะโดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยไม่ได้รับโอกาสให้โต้แย้งหรือว่าแสดงพยานหลักฐานอย่างเต็มที่ค่ะรวมถึงนะคะชี้ว่ากรรมการสอบสวน2รายค่ะที่ตนเองเนี่ยเคยคัดค้านจนพ้นหน้าที่ไปแล้วเนี่ยแต่ตอนหลังเนี่ยยังกลับเข้ามาร่วมประชุมคณะกรรมการสอบสวนอีกค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการอ้างว่าการสอบสวนเนี่ยใช้เวลาล่าช้าเกินกว่ากรอบ

คะว่าความน่าเชื่อถือของพยานบุคคลเนี่ยดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือค่ะโดยอ้างว่าพยานบุคคลที่ให้ถ้อยคำซัดทอดตนเองเนี่ยต่อคณะกรรมการจำนวน5รายเนี่ยเป็นบุคคลนะคะที่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับ

0: คืนอีกคนละ 9,353 บาทเศษค่ะ
1: ค่ะ
0: รวมเป็นเงินที่มีการนำมาคืนใ

0: างราชการเนี่ยไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ผู้ฟ้องคดีเนี่ยไม่สมควรที่จะถูกพิจารณาค่ะว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงค่ะคุณเบิร์ต
1: ค่ะแล้วประเด็นข้อต่อสู้ค่ะคุณธนดีค่ะที่เขาบอกว่าเขาคืนเงินแล้วค่ะทางราชการนั้นไม่เสียหายแน่นอนค่ะศาลปกครองสูงสุดเนี่ยมองเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
0: ค่ะในประเด็นนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: ผู้ฟ้องคดีค่ะก็พยายาม

จ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรง

ชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและผู้ที่ประสบความโศกเศร้าและความสูญเสียทุกคน

คณะบุคคลต่างๆและศาลาดุสิตาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตตามลำดับดังนี้นายประเสริฐจันทรรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการร้านกระทรวงศึกษาธิ

ายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ดังนี้ 1. นายประกิตประจงประจันึกรองประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 2. พลเอกไพบูลย์ วรวรรณปรีชารองผู้บัญชาการอาหารสูงสุดและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 3. พลตำรวจเอกกิตรัฐพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 4. นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 5. นางจินนารัตน์สัมพันธรัตน์นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย

0: ิสายใจไทย 10. นายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 12. นางปิยะหทัยปิยรัมย์รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินและคณะ
1: FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811333 0630

0: FM 104.5 MHz โทร042-400-303
1: พี่น้องทั้งวิ่งจันโทร611-8074เด้อค่ะเด
2: ้อกองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145 MHz 0811330630 0811330630นครหลวงเวียงจันทร์540-7111 540-7111เด้อ
3: ราคายางเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท
4: ้สมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดรวมอยู่ในก้อนเดียวกันอะไรจะเกิดขึ้นสบู่สมุนไพรเลียงคำสบู่สมุนไพรเลียงคำนำส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดกลิ่นหอมฟองมากอาบสะอาดสดชื่นใช้แล้วกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมผิวพรรณนุ่มนวลแก้สิวฟ้าทำให้ใบหน้าขาวเนียนและข่าวดีสำหรับผู้ที่มีกลิ่นตัวกลิ่นเต่าแรงมีรังแคบนหนังศีรษะกลากเคลื่อนพดผื่นคันตามร่างกายคันในร่มผ้าส้นเท้าแตกน้ำกัดเท้าปูนกัดมือสบู่สมุนไพรเลียงคำช่วยคุณได้ขายทั้งปลีกและส่งสนใจติดต่อหนุ่มสุวิชัยโทร081-133-0630 081-133-0630 นครหลวงเวียงจันทร์ติดต่อคุณแม่เลียงคำจำปาทองโทร020-540-7111 020-540-7111สบู่สมุนไพรเลียงคำ
5: สุขภาพดีสร้างได้ง่ายๆออกกำลังกายทุกวันกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ด้วยความห่วงใยจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร IML แคลเซียมอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีกันทั่วหน้าสนใจผลิตภัณฑ์โทร089-687-3368 089-687-3368 089-687-3368
6: สารสกัดของเหลวจากพฤกษชาติผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องหมายการค้าอินทรามีส่วนผสมของพฤกษาสมุนไพร23ชนิดผลิตและนำเข้าจากประเทศแคนาดาดื่มอินทราแบ่งปันอินทราส่งต่ออินทรา
7: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร089-417-6156
8: นครหลวงเวียงจันทร์ติดต่อแม่เลี้ยงคำจำปาทองโทร020-5540-7111
7: ดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
9: น น้ำมังคุดแสนสุวรรณน้ำมังคุดแสนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแสนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที
10: ่ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
11: กับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน
3: เวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งแซนสุวรรณสนับสนุนโดยน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณของแท้ขวดสีเหลืองทองรักสุขภาพห่วงใยสุขภาพเลือกน้ำมังคุดแซนสุวรรณ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ลูกทุ่งแซนสุวรรณนะคะกับดีเจสาวพัดสอนคนเก่าคนเดิมนะคะท่านผู้ฟังเพิ่มเติมมีสิ่งดีๆมาแนะนำกับท่านผู้ฟังทางบ้านทุกๆคนเลยนะคะมื้อนี้สาวพัดสอนมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำนะคะนั่นก็คือน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นตราแซนสุวรรณนะคะฟังบ่ผิดค่ะท่านผู้ฟังฟังบ่ผิดน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณนะคะพ่อแม่ๆอาจสงสัยเป็นยังสาวพัดสอนคือได้เอาน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณมาขายเนาะคือแบบนี้ค่ะสาวพัดสอนสิเว้าให้ฟังเนาะน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณเนี่ยเพิ่นขายมา20ปีแล้วเด้ค่ะท่านผู้ฟังบ่แม่นว่าเพิ่นพึ่งมาผลิตเด้บ่แม่นแบนน้องใหม่เด้ค่ะท่านผู้ฟังเพิ่นขายมาโดนแล้วเด้40ปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังสาวพระสอนก็เห็นอยู่ตลอดนั่นล่ะแล้วก็บ่แม่นคู่แข่งของน้ำมังคุดที่สาวพระสอนขายอยู่เด้ค่ะท่านผู้ฟังลองคิดตามเนาะผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดตราแสนสุวรรณเนี่ยอยู่มายาวนานถึง10ปีเพราะฉะนั้นต้องดีแท้ล่ะเพิ่นของต้องดีแท้ล่ะซั่นอยู่บ่ได้โดนค่ะท่านผู้ฟังสันยูบ่ได้โดนปานนี้เนาะสาวพัดสอนไปส่งน้ำมังคุดยี่ห้ออื่นก็เห็นน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณตั้งอยู่เกือบทุกร้านไหมคะท่านผู้ฟังเลยถามร้านค่ะเพื่อนว่าขายดีบ่น้ำมังคุดแสนสุวรรณเนี่ยคือเห็นเกือบทุกร้านแท้ร้านบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าขายดีคักสันบ่มีโฆษณาก็ขายได้เอ้าสาวพัดสอนก็เงิดละเนาะบ่มีโฆษณาขายได้อีกต่างหากแสดงว่าของเพื่อนดีอีหลีค่ะท่านผู้ฟังถ้าของบ่ดีนะมันจะขายบ่ได้เลยเด้เพราะว่าบ่มีโฆษณาแม่นบ่ค่ะแล้วบ่แม่นอีกอย่างนึงเด้ค่ะผู้ฟังขายแพงกว่ายี่ห้ออื่นอีกเด้ของเขาขายกันขวดละ360เนาะจังของแสนสุวรรณนี่ขาย370 3ขวด 1,100 เอ้าแพงแต่ว่าอันร้านค่ะเพิ่นว่าแพงแม่นอยู่แต่ว่าลูกค้าซื้อว่าซั่นเพราะว่าลูกค้าบอกเป็นเสียงเดียวว่ากินแล้วเห็นผลว่าซั่นลูกค้าก็เลยต้องมาถามมาถามกับร้านน่ะตลอดร้านก็เลยต้องมีติดร้านไว้ตลอดว่าซั่นก็เลยต้องซื้อมาไว้ติดตลอดบ่มีบ่ได้ว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะสาวพัดสอนก็เลยซื้อลองมาทดลองกับเจ้าของล่ะค่ะท่านผู้ฟังว่าดีแท้บ่วะสาวพัดสอนก็เลยลองมากินเพราะเฮาต้องเปิดโอกาสเด้ว่าแบรนด์ใดแบรนด์ใดดีเฮาก็สิได้มาแนะนำเพราะว่าเฮาเป็นดีเจจัดรายการเกี่ยวสุขภาพเนาะเฮาก็เลยอยากจะมาแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพให้ท่านผู้ฟังเนาะเพื่อสิได้เป็นการไว้วางใจเชื่อใจกันว่าเออสาวพัดสอนเอาอีหยังมาขายนะก็คือสิดีเบิดก็สิเชื่อใจกันเบิดคันแนวบ่ดีสาวพัดสอนบ่กล้าเอามาขายดอกเนาะท่านผู้ฟังแม่นบ่บัดที่นี่สาวพัดสอนน่ะกินไปสิเว้าให้ฟังเด้อท่านผู้ฟังเอาดีแท้ๆดีเกินคาดดีตามที่เพิ่นเว้าสาวพัดสอนก็เงิดละเนาะเออมันก็มีข้อแตกต่างกันอยู่เนาะแต่ว่าสาวประสอนก็บ่อยากเว้าหลายล่ะเพราะว่าราคาเพิ่นแพงกว่าแม่นอยู่แต่เพิ่นขายได้เนาะเป็นสินค้าขายตัวมันเองแม่สาวประสอนก็มักตรงนี้ล่ะสาวประสอนก็เลยเปิดโอกาสให้เจ้าของนะว่าเออสั่นก็ลองเอามาขายเพราะบางเทื่อนะสาวประสอนไปส่งของหรือไปส่งน้ำมังคุดตัวเดียวหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนั่นสิค่ะกะจะมีลูกค้าแล้วก็ร้านค้าจะถามว่าคือพวกเอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาขายเด้เอาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพวกกาแฟกาแฟสาวพัดสอนก็เลยเปิดโอกาสให้เจ้าของว่าเออสั่นเดี๋ยวสาวพัดสอนน่ะจะเอาเกี่ยวกับสุขภาพมาบอกตัวมาให้ท่านผู้ฟังเพื่อดูแลสุขภาพจังพ่อแม่เนาะเมื่อนี้สาวพัดสอนก็เลยอยากซื้อมาบอกอยากมาแจ้งว่าสาวพัดสอนเนี่ยได้เอาน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณมาขายแล้วค่ะอยากให้ท่านผู้ฟังทุกๆคนพ่อแม่ๆนะเปิดใจลองเบิ่งผลิตภัณฑ์ดีๆนะมันดีได้คุ้มค่ากับเงินที่เขาซื้อไปนะคะกินแล้วดีกินแล้วเห็นผลสาวพัดสอนก็เลยเอามาบอกกล่าวเอามาบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ลองเปิดใจอีกสักยี่ห้อนึงเบิ่งเนาะส่วนน้ำมังคุดยี่ห้อเดิมสาวพัดสอนก็ยังขายอยู่ปกติล่ะค่ะแต่ว่าเพิ่มเติมก็อยากมาแนะนำ สิ่งดีๆให้กับท่านผู้ฟังเนี่ยล่ะค่ะก็อยากให้ลองเปิดใจดูเด้อค่ะบ่ต้องซื้อหลายซื้อจาก3ขวดเพิ่มมาอีกร้อยนึงก็บ่เป็นหยังแต่สุขภาพเฮาดีขึ้นกินแล้วเห็นผลก็อยากให้ไปลองกินแซมกันเบิ่งนะคะก็เป็นน้ํามังคุดเนี่ยล่ะค่ะสกัดแบบเข้มข้นดีๆนะคะสาวผู้ส่งก็เลยอยากมาแนะนําสิ่งดีๆให้นะคะกินแล้วดีกินแล้วเห็นผลนะคะเฮาสิได้เชื่อใจไว้วางใจกันได้คือเก่านะคะบ่อยากเว้าหลายเนาะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับพ่อพ่อแม่ๆเนาะเพราะว่าสาวผสมได้แค่บอกได้แค่แนะนำนะคะตอนนี้นะคะอันเพื่อนจัดโปรอยู่นะคะขวดนึงเนี่ย370แต่คันซื้อ3ขวดเนี่ย 1,100 ตอนนี้เพื่อนมีโปรเป็นแถมสบู่จะเป็นสบู่มังคุดเลยค่ะแท้ๆเลยค่ะสบู่มังคุดที่แบบหอมเลยนะคะกะสาวผสมอยากให้พ่อพ่อแม่ๆนะคะคนผู้ฟังทางบ้านนะคะได้ลองเปิดใจกับน้ำมังคุดตัวนี้นะคะเพราะว่าไม่ใช่แบรนด์น้องใหม่ไม่ใช่ว่าเพิ่งผลิตเพิ่นขายมาแล้วนะคะจะ10ปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังบางคนเนี่ยอาจจะเคยกินก็ได้อาจจะเคยกินยี่ห้อน้ำมังคุดตราแสนสวนเนี่ยอยู่เนาะที่นี่อาจจะหาซื้อยากอย่างนั้นสินะอาจจะหาซื้อบ่ได้อะไรเสียเพราะว่าบางร้านเนี่ยเพิ่นก็ว่าสั่งยากอย่างนั้นเสียเออแต่บางคนเนี่ยเพิ่นก็บ่เปิดใจแท้เด้บางคนเคยกินน้ำมังคุดตราแสนสวนเนี่ยเพิ่นก็ตามหากินเด้จากการที่สาวสอนได้ไปสัมภาษณ์จากการที่ดูบางคนน่ะเพิ่นกินแล้วหลายยี่ห้อเพิ่นก็ถูกใจได้เพิ่นก็สิกินนั่นเอ้าบ่เป็นหยังเนาะบ่เว้าล่ะก็คืออยากให้ลองเปิดใจเบิ่งนะคะเป็นอีกทางเลือกนึงนะคะเสื้อบ่เสื้อบ่เป็นหยังลองซื้อไปกินบ่ดีก็บ่ต้องซื้อต่อท่านดีเฮาก็กินต่อไปมันสุขภาพของเฮานะคะอยากสุขภาพดีบ่มีขายคันอยากได้ก็ต้องดูแลเองนะคะสรรหาแนวที่ดีมาให้แล้วนะคะสาวผสอนบอกได้แค่นี้นะคะเอาเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกับสาวผสอนใหม่นะคะเดี๋ยวจังใดก็สาวผสอนก็เว้าคำเก่าลองเปิดใจดูนะคะตัวนี้ดีอีหลีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะ
1: ยายน่ะสงสัย
2: สงสัยยังเหรอยายรวย
1: ก็สงสัยว่าน้ำมังคุดที่เขาสกัดมาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอันใดจังแม่นการสกัดที่ดีอีหลีหือที่ห่อใดจังสิได้ความมั่นใจว่าน้วยโชคเอ้ย
2: เอ้าก็น้ำมังคุดสกัดตราแสนสุวรรณนั่นเด
1: ้แล้วน้ำมังคุดสกัดตราแสนสุวรรณเป็นจังไดล่ะ
2: ก็ขวดสีเหลืองทองเด้อยายเด้อข้อขวดสีเปลือกมังคุดข้างขวดเขียนคำว่าแสนสุวรรณเป็นภาษาไทยอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็บ่มีกล่องนอกจากสิซื้อเป็นโหลจังได๋กล่องเด้อยายเด้อ
1: ราคาเท่าใดล่ะอํานวยโช
2: ขวดละ370บาท3ขวด 1,100 บาทครับ
0: ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
1: เอ้านี่เงินไปซื้อให้ย่ายแน
2: ่ได้เลยครับเลือกน้ำมังคุดสกัดต้องน้ำมังคุดสกัดตราแสนสุวรรณเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคน
1: บาทนี่ล่ะย่ายสิได้ไปจวดน้ำ

0: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับแสนสุวรรณถึงได้ยังครับผม
2: ผมมาแล้วเหรอ
1: ยังไม่ถึงใช่ไหมครับน่าจะเป็นวันจันทร์นะครับ
2: ไม่เป็นไรครับเพราะตอนนี้ผมกำลังตกเบ็ด
1: ตกเบ็ดอยู่ไหนครับเนี่ย
2: อยู่อ่างเก็บน้ำไว้เลี้ยงอ่ะ
1: ครับผมก่อนหน้านั้นได้ดื่มแล้วใช่ไหมครับแสนสุวรรณ
2: ดื่มมาแล้ว2ขวดครับก็ใช้ได้ถึงสั่งต่อ
1: มีปัญหาสุขภาพเรื่องอะไรเหรอครับ
2: โอ้ทีแรกมันเป็นท้องคล้ายๆกดไหลย้อนหรืออะไรนะแต่ก็รู้สึกหายไปแล้วนะก็มีตามข้อนะปวดตามเข่าตามข้อมืออะไรครับน้องแล้วอยากจะกินให้มันถึงที่สุดอะ
1: ครับแล้วปวดเข่าปวดข้อที่มันเคยเป็นมันดีขึ้นไหมครับกินแสนสุวรรณ
2: โอ้ใช่ได้เลยทีนี้มันมีปัญหาตรงทำงานนะข้อมือนะทำไก่ไงทำไก่ย่าง
1: อ๋อที่คนที่เคยคุยกันเรื่องทำไก่ย่างใช่ไหมครับ
2: เออนั่นแหละ
1: อ๋อแล้วมันพิษสะสมจากไก่ใช่ไหม
2: ครับมันเกี่ยวกับมีดเนี่ยแหละมันก็ทำหลายชั่วโมงโอ้ยผมก็ปวดแล้วก็บางครั้งก็หายไปเหมือนกันไอ้น้ำเปลือกมังคุดก็กินหมดไม่ช้าแล้ววันที่สอง
1: ครับผมแต่อาการดีขึ้นไหมครับอาการโดยรวมดีขึ้นไหม
2: อาการโดยรวมรู้สึกจะดีครับดี
1: อ่อนไหมตรงข้อต่อต่าง
2: กินไปเรื่อยๆผมว่าจะหายคิดว่าจะหาย
1: มีปัญหาเรื่องปวดข้อกับเรื่องอะไรนะ
2: โอ้ยพวกกดไหลย้อนนี่ก็ไปละหายไปละ
1: กดไหลย้อนดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับ
2: ไม่ดีแล้วครับดีแล้ว ไม่ต้องกินยาโรงพยาบาลแล้วแต่ก่อนกินยาหมอมันก็ยาแก้ปวดยาอะไรนะยาแบบยาธาตุแบบน้ำขาวอะไรนะมาเวลาปวดมันก็ปวดมากได้กดไหลย้อนนะตอนนี้ไม่มีอาการครับใช้ได้เลย
1: อ๋อแต่ข้อยังเหลืออยู่ใช่ไหมข้อต่างๆยังมีอาการเหลืออยู
2: ่ตามข้อนะผมจะจัดการให้มันหาย
1: อ๋อแต่กินแค่ไปกินไปแค่2ขวดใช่ไหมครับ
2: ครับ2ขวดครับหมดเมื่อเช้าพอดี
1: อ๋อกินครั้งละกี่ซีซีครับ
2: ประมาณไม่ประมาณ20ซีหรือไม่ถึงก็ไม่รู้ว่า
1: อ๋อประมาณ15ถึง20นี่แหละใช่ไหม
2: อยู่ในเกณฑ์นี่แหละ
1: อ๋อประมาณครึ่งถึงค่อนไปนิดนึง
2: ครับ
1: อ๋อแต่รู้สึกว่ามันอ่อนลงแล้ว
2: ครับอ่อนลงแล้ว
1: ก็เลยสั่งเพิ่มเหรอครับ
2: ครับสั่งเพิ่มมันจะได้ถึงที่สุด
1: ครับผม ปกติมันปวดข้อนี่ปวดมานานหรือยังครับ
2: ไอ้พวกข้อนี่มันเริ่มมาปี2ปีที่ผ่านมาแล้ว
1: แต่น้ำมังคุดแสนสุวรรณนี่รสชาติดีไหมครับ
2: โอ้ใช่ได้
1: อร่อยไหม
2: อร่อย
1: ครับผมไม่เฟื่อนไม่ฝาดเนาะ
2: ครับ
1: เหมือนกินน้ำผลไม้ทั่วไปนี่เองใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: รสชาติดีด้วย
2: รสชาติดีกินไปเหมือนคล้ายๆน้ำผึ้งอะไรสักอย่างนี่แหละชุ่มคอดีครับ
1: อืมครับก็เลยสั่งเพิ่มเนาะ
2: ใช่ได้เลยสั่งเพิ่มประมาณวันจันทร์เหรอ
1: วันจันทร์จะถึงนะครับ
2: คร
1: ับ ครับผมขอบคุณนะครับ
2: คร
1: ับ ขอให้สุขภาพหายเร็วๆนะครับ
2: ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: น้ำมังคุดแสนสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผลไม้บ่แม่นยาบ่มีส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติดีมีประโยชน์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นเครื่องดื่มดูแลสุขภาพผ่านการประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลเฮด ACCP 5ล้านผู้คนนำไปดื่มได้ผลดีเป็นจำนวนมากมีตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านดังต่อไปนี
4: ้พื้นที่จังหวัดหนองคายมีดังต่อไปนี้ที่อำเภอท่าบ่อตำบลโพนสามีวางจำหน่ายที่คลื่นสถานีวิทยุพลอยใสเรดิโอที่ตำบลบ้านถ่อนมีวางจำหน่ายที่ร้านเอฟมาร์ทหรือร้านน้าจ่อย จุดจำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์สี่แยกไฟแดงนนศิลาที่ตำบลโคคอนมีวางจำหน่ายที่ร้านยาดีเภสัชโคคอนพื้นที่อำเภอสะไคตำบลสะไคมีวางจำหน่ายที่ร้านเสียสนบ้านชัยยาซอย2พื้นที่อำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยารวมยาเภสัชอยู่ข้างร้านสารพัดเดิมบ้านโพนทองอำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านรวมยาเภสัชสาขา2ร้านตั้งอยู่ระหว่างโลตัสบ้านดอนไผ่และซีเจบ้านดอนไผ่พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหามีวางจำหน่ายที่ร้านประเสริฐโอสถร้านอยู่ข้างร้านไพบูลย์การไฟฟ้าตำบลกุดพึ่งมีวางจำหน่ายที่ร้านน้ำเหนือสโตสังเกตร้านอยู่ซอยขนมจีนแม่แป้นพื้นที่อำเภอน้ำโสมตำบลนางัวมีวางจำหน่ายที่ร้านแสงชัยเภสัชร้านอยู่ตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางัวพื้นที่อำเภอนายูงมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาเพิ่มพูนทรัพย์ร้านอยู่ตรงข้ามตลาดอำเภอนายูงสังเกตร้านอยู่ตรงข้ามตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยที่สปป.ราวติดต่อแม่เลี้ยงคำโทร554-07-111ทวนซ้ำ554-07-111สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
5: สาวพัดสอนเบอร์097-919-2245ทวนซ้ำ097-919

0: แซนสุวรรณน้ำมังคุดสกัดคุณภาพดีที่สุดขวดสีเหลืองทองมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากพี่ต่อน้องอีกแล้วครับซื้อน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ3ขวดราคา 1,100 บาทแถมฟรีสบู่มังคุดน้ำนมแพะสุชาวดี1ก้อนมูลราคา50บาทหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณได้สุขภาพที่ดีขึ้นได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังได้สุขภาพผิวที่ดีขึ้นนำโปรโมชั่นพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดเด้อพี่น้องเด้อ
1: เรื่องจริงของการดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณจากปากผู้คนที่อยากจะเล่าอยากจะบอกต่อเป็นวิทยาทาน
2: แม่บุษบามีบันแท่นเป็นเบาหวานเป็นแผลเต็มขาเต็มตีนเต็มดีแข็งเต็มเบิ่เบิ่นเลยเป็นแผลจะต้องเกิดจากยังไปหาหมอก็ไม่รู้น้ำหลังน้ำฟองน้ำโอ้เป็นหลายตลาดโอ้ยมันฟองขึ้นเป็นพิษตะกัวน้ำสีเหลืองยังลุกก็ไม่ได้ปวดแล้วจะนอนไม่ได้แม่ไปรกงาแต่พี่กายนี่แหละมันเลยบวมขึ้นมาเลยมาเศร้าจะเคียงนี่แหละโอ้ยทรมานเลือดนั่นแหละเลือดทั้งมันบดีเบิ่งร่องมันก็ดีอยู่สบู่มาท่ามันก็ยมบนละแผลมันก็ไข้แล้วไปได้ยินแน่นอนว่าเรามังคุดลบกินแล้วเป็นขั้นเป็นไข้เพียงสบู่แดงเนี่ยก็เอาควบกันละมันก็ไข้อยู่ดอกดีขึ้นหลายอยู่มันยมแล้วแผลมันยมแล้วเจ็ดออกหลายแล้วนี่แต่มันเป็นจุดดำต่างมันเถอะแล้วนี่แห้งบ่แล้วกินได้3ขวดแล้วต่างอยู่ไข้อยู่
1: น้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณทางออกของทุกปัญหาสุขภาพยืนยันคุณภาพจากผู้ดื่มตัวจริงเสียงจริงเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคนหวังผล

0: คิดถึงคุณสุมิตรสัจเทพนะคะก็เลยหยิบเอาเพลงนี้มาฝากกันกับเพลงที่ชื่อนี่กรรมค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าหากว่าคุณมีอาการเหล่านี้เช็คด่วนๆเลยนะคะเหนื่อยหอบแน่นหน้าอกไอเรื้อรังหายใจติดขัดหวัดลงปอดติดเชื้อที่ทางเดินหายใจส่วนล่างซ้ำๆหายใจเสียงดังไอเมื่อออกกำลังกายเช็คด่วนเลยนะคะท่านอาจจะเป็นโรคหอบหืดก็ได้วันนี้สาระสุขภาพเรามีเรื่องราวของโรคหอบหืดอย่างละเอียดมาฝากกันติดตามในช่วงนี้กับหนุ่มอนามัยค่ะ
1: สุขภาพโดยหนุ่มอนามัยรู้เท่าทันเข้าใจปัญหาปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องสนับสนุนโดยน้ำมังคุดแสนสุวรรณตัวจริงน้ำมังคุดสกัด
2: โรคหอบหืดโรคหอบหืดเป็นโรคที่มีการอักเสบเรื้อรังบริเวณเยื่อบุหลอดลมร่วมกับภาวะผิดปกติของหลอดลมที่ไวต่อสิ่งกระตุ้นต่างๆมากกว่าปกติเมื่อผู้ป่วยสัมผัสกับสิ่งกระตุ้นกล้ามเนื้อบริเวณหลอดลมจะเกิดอาการหดเกร็งผนังหลอดลมบวมหนาขึ้นและสร้างสารคัดหลั่งหรือเสมหะมากขึ้นทำให้หลอดลมตีบแคบลงผู้ป่วยจึงหายใจลำบากมีอาการเหนื่อยหอบสมรรถภาพการทำงานของปอดลดลงในรายที่อาการรุนแรงอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้โรคหอบหืดเป็นโรคที่รักษาไม่หายขาดแต่สามารถควบคุมไม่ให้อาการกำเริบได้สาเหตุของโรคหอบหืดโรคหอบหืดเกิดจาก2ปัจจัยหลักคือ 1. ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมผู้ป่วยโรคหอบหืดอาจมีอาการกำเริบเมื่อถูกกระตุ้นจากปัจจัยต่างๆอาทิเช่นการสัมผัสสารก่อภูมิแพ้ที่กระตุ้นให้เกิดอาการทางระบบทางเดินหายใจซึ่งจะแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละคนเช่นละอองเกสรดอกไม้เกสรหญ้าไรฝุ่นขนสัตว์มลพิษในอากาศการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจเช่นเป็นไข้หวัดเป็นไซนัสอักเสบการสัมผัสอากาศเย็นการออกกำลังกายหักโหมเกินไปหรือมีภาวะกรดไหลย้อนการรับประทานยาบางชนิดเช่นแอสไพรินและยาในกลุ่มต้านอาการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์เช่นไอบูโพเฟนสารกันบูดในอาหารความเครียด 2. ปัจจัยทางพันธุกรรมโรคหอบหืดเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมผู้ที่มีบิดามารดาหรือญาติเป็นจะมีโอกาสเป็นโรคนี้มากกว่าบุคคลทั่วไปอาการของโรคหอบหืดผู้ป่วยโรคหอบหืดจะมีอาการไอมีเสมหะแน่นหน้าอกหายใจไม่อิ่มหายใจมีเสียงวีดและเหนื่อยหอบโดยอาการจะเป็นหายๆส่วนใหญ่เป็นช่วงกลางคืนหรือเช้ามืดและหลังจากสัมผัสปัจจัยกระตุ้นต่างๆทั้งนี้อาการของโรคมีตั้งแต่ไม่รุนแรงมากคือไออย่างเดียวมีอาการเป็นช่วงสั้นๆหอบนานๆครั้งไปจนถึงอาการรุนแรงมากเช่นหอบทุกวันหรือมีอาการตลอดเวลาจนไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติการรักษาโรคหอบหืดการอักเสบของเยื่อบุหลอดลมในผู้ป่วยโรคหอบหืดนั้นหากเกิดขึ้นเป็นเวลานานอาจทำให้หลอดลมเปลี่ยนแปลงรูปร่างและการทำงานได้ซึ่งผลที่ได้ตามมาคือสมรรถภาพปอดของผู้ป่วยจะต่ำกว่าปกติและหลอดลมไวต่อสิ่งกระตุ้นอย่างถาวรการรักษาโรคหอบหืดจึงควรกระทำแต่เนิ่นๆแนวทางในการรักษาโรคหอบหืดประกอบไปด้วยการรักษาภาวะอักเสบเพื่อควบคุมอาการของโรคให้สงบลงและการป้องกันอาการกำเริบ

0: ประเมินผลการรักษาด้วยยาเป็นระยะและอาจต้องปรับเปลี่ยนหรือลดเพิ่มขนาดของยาตามความจำเป็นเพื่อให้การควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพลดอาการข้างเคียงจากการใช้ยาและลดความเสี่ยงของอาการกำเริบเฉียบพลันซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลได้การป้องกันโรคหอบหืดปัจจุบันยังไม่มีวิธีการป้องกันการเกิดโรคหอบหืดแต่การป้องกันและควบคุมอาการของโรคไม่ให้กำเริบนั้นสามารถทำได้และถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาโรคโดยแพทย์จะค้นหาปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดอาการหอบหืดเช่นสารก่อภูมิแพ้สารระคายเคืองสภาวะอากาศและให้คำแนะนำในการหลีกเลี่ยงปัจจัยเหล่านั้นเช่นกำจัดไรฝุ่นในบ้านหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับสัตว์เลี้ยงหลีกเลี่ยงควันบุหรี่และควันต่างๆนอกจากนี้ผู้ป่วยเองสามารถควบคุมอาการของโรคได้โดยการดูแลตัวเองให้มีสุขภาพแข็งแรงโดยการออกกำลังกายสม่ำเสมอควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ระวังหรือรักษาโรคกรดไหลย้อนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ผ่อนคลายตัวเองจากภาวะเครียดและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
1: สุขภาพโดยหนุ่มอนามัยรู้เท่าทันเข้าใจปัญหา

0: ักกัน
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณ
2: ฮัลโหล
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: แม่นแม่ประมวลอนุผลบ่ครับ
2: อนุชนค่ะ
3: อนุชนบ
2: ่จ้าๆว่างไหนค่ะ
3: ครับผมนุ่มอนามัยด้วยแม
2: ่จ้า
3: ๆเป็นจังได๋ดื่มน้ำมังคุดแสนสุวรรณแล้วเป็นจังได๋ดีบ
2: ่โอ้ยดีอยู่ค่ะ
3: เป็นอีหยังแม่เป็นอีหยังก่อนหน้านั้นครับ
2: ก่อนหน้านี้นะแม่เป็นนั่นตามันจากนั่นแน่เป็นยุ่งเป็นไงคือมีจิตาพาหน่วยยงเสนาก
3: ินไปจักมือแล้ว
2: แม่กินเพียงน้อยแม่ว่ากินหลายตันเต็มพูดแล้ว
3: ต่างเก่าบ่ล่ะแม
2: ่ก็ต่างอยู่ค่ะต่างมันก็ค่อยเติบอยู่จิตาเป็นยุ่งนะนะแต่ว่ามันก็บ่มีดอกมันถึงเป็นยุ่งคือเป็นเส้นเป็นเส้นอยู่ในหน่วยต่างสินะ
3: มองชัดบ่ครับ
2: มองชัดปานใดข้างซ้ายเป็นข้างซ้ายมันจะเป็นยุ่งนะแต่ว่าก็บ่มีหยังเลยล่ะมันหั่งเป็นคือเครื่องเครื่องตานะกินอันนี้ลงไปก็คือไข่แน่อยู่
3: กินแซ่บสุวรรณนี่ติ
2: จ้ามันก็ดีอยู่ได้ล่ะไข่อยู่บ่กล้ากินทีละหลายนะกินทีละนิดเดียวนะทีละช้อน
3: สิบซีซีนี่ติ
2: แกนมันแพ้นะบ่แม่หยังดอกแกนมันแพ้แต
3: ่
2: ว่าก็บ่เป็นหยังดอก
3: ผลไม้ผลไม้กินเป็นขวดก็บ่เป็นหยังแม่
2: เจ้า
3: ครับ
2: ยังแม่สิเพิ่มขึ้นอีกเยอะ
3: อ๋อครับผม
2: จ้าให้มันหมดจัง2ขวดลองเบิ่งมันสินั่นดี
3: สิกินหมดพอขวดไปนี
2: ่ยังบ่ทันหมดจ้า
3: โอ้โหเป็น2อาทิตย์แล้วนะ
2: จ้า
3: โอ้โห
2: แล้วก็สิยอมกินได้แน่ๆแม่สิมีเงินซื้อบ่บ่หมดแล้ว
3: เออบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังแต่ว่ามันดีมันบ่ตาที่เป็นอยู่นะ
2: ก็ดีอยู่ค่ะดีขึ้นอยู
3: ่ครับผม
2: อ่ะต้องค่อยอยู่มันเป็นยุงปานใดแต่ก่อนน่ะมันเป็นยุงหลายเนี่ย
3: บ่ชัดเลยติเหลียวบ่ชัดเลยติ
2: จ้าก็เป็นยุงอยู่ในหน่วยตาจังซี่นะแต่ว่ามันก็บ่มีหยังหรอกเบิ่งแล้ว
3: อย่างอื่นมีดีขึ้นนําบ
2: ่ก็ดีอยู่ค่ะก็ไข้อยู่ เป็นโรคก้นไหลย้อนนะมักเป็นมาโดนล่ะอันนี้มันดีอยู่ค่ะก็บ่เป็นหรอกค่ะ
3: เอ้า
2: แต่ว่าคันบ่กินของเผ็ดของอันนั้นก็ซ้ําผิดซ้ําแดงก็บ่เป็นหยังหรอกกระพอก็ได
3: ้แต่ก่อนมันเป็นเรื่อยติ
2: จ้ากินหยังก็บ่ได้กินป่นกินน้ําพริกน้ําหยังสิมันก็จะผิดบัดนี้แม่สิกินหลายอยู่บัดนี้แม่ว่ามันบ่แพ้นะยามันแพ้ก็เลย
3: โอ้บ่แม่นยาเนาะแม่เนาะยามันยานี่จึงอันตราย
2: จ้าผมมันเป็นผลไม้เน
3: า
2: ะ
3: ครับผลไม้แม่กินผลไม้มันแพ้บ่ก็ซั่น
2: บ่ถึงมาผลไม้กินดี
3: ๆแม่นผลไม้มันบ่แพ้หรอกครับบ่คือสมุนไพร
2: จ้าจ้า
3: คำว่ายาซ้ำคำสมุนไพรเนี่ยมันมีโอกาสที่จะแพ้ได้สำหรับคนที่แพ้
2: เดี๋ยวแม่สิกินหลายเติบอยู่บ้านนี
3: ่ครับ
2: เพิ่มขึ้นอยู่ขอบคุณหลายๆเด้อ
3: ครับเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ดีขึ้นหลายบ
2: ่ดีอยู่ค่ะแ

0: ายตานี่ก็ยังดีขึ้นนะ
1: สรุปแล้วเป็นกรดไหลย้อนกับ
0: สายตาค่ะ
1: กับสายตา
0: จ้ะ
1: ดีทั้ง2อย่างเลยติแม
0: ่ก็ไข้ยั่วแม่ก็ว่าดียั่วแล้ว
1: อ๋อกินหมดหน่อยเนาะเครื่องขวดด้วยติเครื่องขวดกินอยู่2อาทิตย์น่ะนะ
0: จ้าจ้า
1: ป๊าด
0: เดี๋ยวแม่สิเพิ่มขึ้นอยู่บ้านนี่
1: เป็นแต่เงินแต่เงินแต่เงินกินซ้ำนี่มันก็
0: เพิ่มขึ้นอีกอยู
1: ่กินซ้ำนี่มันก็มีฤทธิ์มีเดชปานนั้นติฮะ
0: ก็ดีอยู่ได้ล่ะคันมันถึงมันก็คือดีแม่นมากัน
1: เออหน่อยๆนึงก็ได้เนาะ
0: จ้าคันมันนั่น
1: กดไหลย้อนนี่
0: โรคมันก็ดีเลย
1: กดไหลย้อนนี่บ่เป็นอีกเลยติบ้านนี่บ่แสบท้องแม่นบ
0: ่บ่จ้าก็ไข้อยู
1: ่ครับ
0: กินน่ะกินอยากกินน้ำพริกก็ยากกินก็กินยอมๆย่านมันตําบักหุ้งบ่ได้ฮั่นต้อยลงบ่ได้เด้อคันนี้บ่ติดมื้อนี้ก็ไปกินตําบักหุ้งมาล่ะมันก็ได
1: ้กินได้สบาย
0: จ้าบ่เป็นหยัง
1: โอ้เงินกินหมดครึ่งขวด2อาทิตย
0: ์ก็ขอบคุณหลายๆเด้อที่ส่งยามาให้กินให
1: ้แม่กินอายุดีมีแห้งได้แม่เด้อ
0: จ้า
1: อันนี้เรื่องจริงมันบ่นี่ที่เว้านี่ที่ว่าก
0: ินจริงค่ะจริง
1: กินน้ํามะขุดอีหยังเกาะยี่ห้อหยังเกาะจําได้บ่
0: แจ้มชวนค่ะ
1: ขวดสีใดเ
0: ออสีลองเหียงท้องปากขวดคือเปลือกมังคุด
1: ครับผม
0: จ้า
1: ครับมาอยู่ดีไม่แห้งได้แม่เด้อเอาแม่ซื้อยังก่อนเฮ้ลืมถามซื้ออีกทีนึง
0: แม่ประมวลอนุชนค่ะอย่าเปลี่ยนนามสกุลให้แม่เด้ออยู่บ้านเดินดูมูสีบค่ะตำบลชีมูเลี้ยงอำเภอชนบทค่ะ
1: จังหวัด
0: ขอนแก่นค่ะ
1: ครับผมขอบคุณหลายๆได้แม่เด้อ
0: จ้า
1: ครับผมขอบคุณนะครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: น้ำมังคุดแซนสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผลไม้บ่แม่นยาบ่มีส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติดีมีประโยชน์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นเครื่องดื่มดูแลสุขภาพผ่านการประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากล HACCP 5ล้านผู้คนนำไปดื่มได้ผลดีเป็นจำนวนมากมีตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านดังต่อไปนี้
3: พื้นที่จังหวัดหนองคายมีดังต่อไปนี้ที่อำเภอท่าบ่อตำบลโพนสามีวางจำหน่ายที่คลื่นสถานีวิทยุพลอยใสเรดิโอที่ตำบลบ้านถ่อนมีวางจำหน่ายที่ร้าน F มาร์กหรือร้านน้าจ่อยจุดจำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์สี่แยกไฟแดงนนศิลาที่ตำบลโคกคอนมีวางจำหน่ายที่ร้านยาดีเภสัชโคกคอนพื้นที่อำเภอสะไคตำบลสะไคมีวางจำหน่ายที่ร้านเสียสนบ้านชัยยาซอย2พื้นที่อำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยารวมยาเภสัชอยู่ข้างร้านสารพัดเดิมบ้านโพนทองอำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านรวมยาเภสัชสาขา2ร้านตั้งอยู่ระหว่างโลตัสบ้านดอนไผ่และซีเจบ้านดอนไผ่พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหามีวางจำหน่ายที่ร้านประเสริฐโอสถร้านอยู่ข้างร้านไพบูลย์การไฟฟ้าตำบลกุดพึ่งมีวางจำหน่ายที่ร้านน้ำเหนือสโตสังเกตร้านอยู่ซอยขนมจีนแม่แป้นพื้นที่อำเภอน้ำโสมตำบลนางัวมีวางจำหน่ายที่ร้านแสงชัยเภสัชร้านอยู่ตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางัวพื้นที่อำเภอนายูงมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาเพิ่มพูนทรัพย์ร้านอยู่ตรงข้ามตลาดอำเภอนายูงสังเกตร้านอยู่ตรงข้ามตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยที่สปป.ราวติดต่อแม่เลี้ยงคำโทร554071111ทวนซ้ำ554071111สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
4: สาวพัดสอนเบอร์0979192245 ทวนซ้ำ0979

แซนสุวรรณน้ำมังคุดสกัดคุณภาพดีที่สุดขวดสีเหลืองทองมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากพี่ต่อน้องอีกแล้วครับซื้อน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ3ขวดราคา 1,100 บาทแถมฟรีสบู่มังคุดน้ำนมแพะสุชาวดี1ก้อนมูลราคา50บาทหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณได้สุขภาพที่ดีขึ้นได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังได้สุขภาพผิวที่ดีขึ้นนำโปรโมชั่นพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ยายน่ะสงสัยสงสัย
1: สงสัยยังล่ะยายรวย
0: ก็สงสัยว่าน้ำมังคุดที่เขาสกัดมาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอันใดจังแม่นการสกัดที่ดีอีหลีหื้อที่ห่อใดจังสิได้ความมั่นใจว่าด้วยโชคเอ้ย
1: เอ้าก็น้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณนั่นเด
0: ้แล้วน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเป็นจังไดล่ะล่ะ
1: ก็ขวดสีเหลืองทองเด้อยายเด้อข้อขวดสีเปลือกมังคุดข้างขวดเขียนคำว่าแซนสุวรรณเป็นภาษาไทยอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็บ่มีกองนอกจากสิซื้อเป็นโหลจังได๋กองเด้อยายเด้อ
0: ราคาเท่าใดล่ะอํานวยโช
1: ขวดละ370บาท3ขวด 1,100 บาทครับ
2: ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
0: เอ้านี่เงินไปซื้อให้ย่ายแน
1: ่ได้เลยครับเลือกน้ำมังคุดสกัดต้องน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคน
0: บาดนี่ล่ะย่ายจะได้ไปจวดน้ำมัว

0: ื่องจริงของการดื่มน้ำมังคุดสกัดแสนสุวรรณจากปากผู้คนที่อยากจะเล่าอยากจะบอกต่อเป็นวิทยาทาน
1: ชื่อชูศักดิ์ฮะพจน์มณีรัตน์เป็นวิศวกรอยู่บริษัทกรณิตก่อสร้างครับคุณหมอก็ตอนแรกก็มองไอ้ที่ผื่นขึ้นในนี้ครับว่าเป็นสะเก็ดเงินนะครับตะกี้นี่ก็เป็นเกาต์มีปวดเกาต์ใช่ครับบริเวณไอ้หัวไม่เท้าครับหัวไม่เท้าโอ้แทบเดินไม่ได้เลยครับผมวินิจฉัยสะกดยูริกครับตอนที่ไปหาคุณหมอนั้น8ประมาณ 8.3 เนี่ยครับก็ให้ยามาทานครับประมาณได้ไม่ถึงเดือนนะครับพอดีแฟนเขาซื้อมาแล้วก็เอามาให้ลองทดลองทานดู
2: ครับแสนสุวรรณขวดสีทองนี่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับพอเดือนถัดมายูนิตลดลงครับลดลงเยอะเลยอยู่ในเกณฑ์ปกติตอนนี้เหลืออยู่ 6.2 นะครับผิวก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องจามเรื่องอะไรเงี้ยหรือที่ว่าตื่นเช้ามาต้องจามอะไรเงี้ยก็ไม่มีแล้วฮะนอนหลับก็สบายฮะแต่นี้รู้สึกเหมือนนอนหลับได้เต็มอิ่มมากตอนนี้ก็ยังดื่มอยู่เรื่อยๆประจำครับ
0: น้ำมังคุดสกัดแสนสุวรรณทางออกของทุกปัญหาสุขภาพยืนยันคุณภาพจากผู้ดื่มตัวจริงเสียงจริงเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคนหวังผลได้

0: รื่องจริงของการดื่มน้ำมังคุดสกัดแสนสุวรรณจากปากผู้คนที่อยากจะเล่าอยากจะบอกต่อเป็นวิทยาทาน
1: เนี่ยชื่อว่าแม่บางวันสวัสดิ์จันเนอร์ชื่อว่ากูดูมูสองตำบลกูดูอำเภอร้อนสังจังหวัดลำบัวลำพูกระบอกอันนี้นะกำยังมาได้เอามันรถชนเนาะตาหักเนาะมันแตกหัวบ่มีสมองหัวบ่มีกระดูกเลยนะนี่กินมา2ปีแล้วกินแล้วมันไข้อยู่แม้ส่วนนี่แม้มันหนอกห้อนหนอกมันก็ไข้มันก็เศร้าห้อนแม้แต่ยังบ่ได้เสียบุญแล้ว2ปีพอแล้วกำลังสิหาย่างนี่แหละนี่ละเอามันย่างไว้เนาะมันก็ย่างแบบว่าย่างไม่จับเหล็กได้29อยู่แม้เออย่างรอฟ้าร้องเรียนนี่ล่ะร้องเรียนได้อยู่ว่าตะกอนมันย่างบ่ค่อยได้มันปวดแต่ว่ามันเป็นคัดขาดมันยังไม่เลยล่ะกินเที่ยงทวนไปบ่คือไข้อยู่ว่ากินหวดนี่คือไข้อยู่จนดอกว่าก็พอใหญ่อยู่แต่กินมันออกหน้าอกแห้งแม่จนว่าสิทอนบ่ได้ออกหน้าอกหลายแม่กินมันออกหน้าอกนี่มันคือจังเศร้าห้อนจนดอกว่าซี่ล่ะกินได้หมดตัวเรื่องแล้วเด้นอนดีอยู่แต่ว่าเอาทรงไข้อยู่ว่าย่างก็ได้เดียวจ้าขอบคุณหลายๆเด้อจ้าเด้อแท่งสุวรรณนี่ล่ะ
0: น้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณทางออกของทุกปัญหาสุขภาพยืนยันคุณภาพจากผู้ดื่มตัวจริงเสียงจริงเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคนหวังผลได้

0: น้ำมังคุดแสนสุวรรณน้ำมังคุดแสนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแสนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที
1: ่ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245

ลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งแซนสุวรรณสนับสนุนโดยน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณของแท้ขวดสีเหลืองทองรักสุขภาพห่วงใยสุขภาพเลือกน้ำมังคุดแซน

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ลูกทุ่งแซนสุวรรณนะคะกับดีเจสาวพัดสอนคนเก่าคนเดิมนะคะท่านผู้ฟังเพิ่มเติมมีสิ่งดีๆมาแนะนำกับท่านผู้ฟังทางบ้านทุกๆคนเลยนะคะมื้อนี้สาวพัดสอนมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำนะคะนั่นก็คือน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นตราแซนสุวรรณนะคะฟังบ่ผิดค่ะท่านผู้ฟังฟังบ่ผิดน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณนะคะพ่อแม่ๆอาจสงสัยเป็นยังสาวพัดสอนคือได้เอาน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณมาขายเนาะคือแบบนี้ค่ะสาวพัดสอนสิเว้าให้ฟังเนาะน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณเนี่ยเพิ่นขายมา10ปีแล้วเด้ค่ะท่านผู้ฟังโบแมนว่าเพิ่นพึ่งมาผลิตเด้โบแมนแบนน้องใหม่เด้ค่ะท่านผู้ฟังเพิ่นขายมาโดนแล้วเด้40ปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังสาวพระสอนก็เห็นอยู่ตลอดนั่นล่ะแล้วก็โบแมนคู่แข่งของน้ำมังคุดที่สาวพระสอนขายอยู่เด้ค่ะท่านผู้ฟังลองคิดตามเนาะผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดตราแสนสุวรรณเนี่ยอยู่มายาวนานถึง10ปีเพราะฉะนั้นต้องดีแท้ล่ะเพิ่นของต้องดีแท้ล่ะสั้นอยู่บ่ได้โดนค่ะท่านผู้ฟังสั้นอยู่บ่ได้โดนปานนี้เนาะสาวพัดสอนไปส่งน้ำมังคุดยี่ห้ออื่นก็เห็นน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณตั้งอยู่เกือบทุกร้านไหมคะท่านผู้ฟังเลยถามร้านค่ะเพื่อนว่าขายดีบ่น้ำมังคุดแสนสุวรรณเนี่ยคือเห็นเกือบทุกร้านแท้ร้านบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าขายดีคักสั้นบ่มีโฆษณาก็ขายได้เอ้าสาวพัดสอนก็เงิดละเนาะบ่มีโฆษณาขายได้อีกต่างหากแสดงว่าของเพื่อนดีอีหลีค่ะท่านผู้ฟังถ้าของบ่ดีนะมันจะขายบ่ได้เลยเด้เพราะว่าบ่มีโฆษณาแม่นบ่ค่ะแล้วบ่แม่นอีกอย่างนึงเด้ค่ะผู้ฟังขายแพงกว่ายี่ห้ออื่นอีกเด้ของเขาขายกันขวดละ360เนาะจังของแสนสุวรรณนี่ขาย370 3ขวด 1,100 เอ้าแพงแต่ว่าอันร้านค้าเพิ่นว่าแพงแม่นอยู่แต่ว่าลูกค้าซื้อว่าซั่นเพราะว่าลูกค้าบอกเป็นเสียงเดียวว่ากินแล้วเห็นผลว่าซั่นลูกค้าก็เลยต้องมาถามกับร้านน่ะตลอดร้านก็เลยต้องมีติดร้านไว้ตลอดว่าซั่นก็เลยต้องซื้อมาไว้ติดตลอดบ่มีบ่ได้ว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะสาวพัดสอนก็เลยซื้อลองมาทดลองกับเจ้าของล่ะค่ะท่านผู้ฟังว่าดีแท้บ่วะสาวพัดสอนก็เลยลองมากินเพราะเฮาต้องเปิดโอกาสเด้ว่าแบรนด์ใดแบรนด์ใดดีเฮาก็สิได้มาแนะนำเพราะว่าเฮาเป็นดีเจจัดรายการเกี่ยวสุขภาพเนาะเฮาก็เลยอยากจะมาแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพให้ท่านผู้ฟังเนาะเพื่อสิได้เป็นการไว้วางใจเชื่อใจกันว่าเออสาวพัดสอนเอาอีหยังมาขายนะก็คือสิดีเบิดก็สิเชื่อใจกันเบิดคันแนวบ่ดีสาวพัดสอนบ่กล้าเอามาขายดอกเนาะท่านผู้ฟังแม่นบ่บัดที่นี่สาวพัดสอนน่ะกินไปสิเว้าให้ฟังเด้อค่ะท่านผู้ฟังเอาดีแท้ๆดีเกินคาดดีตามที่เพิ่นเว้าสาวพัดสอนก็เงิดละเนาะเออมันกะมีข้อแตกต่างกันอยู่เนาะแต่ว่าสาวประสงค์กะบ่อยากเว้าหลายล่ะเพราะว่าราคาเพิ่นแพงกว่าแมนยูแต่เพิ่นขายได้เนาะเป็นสินค้าขายตัวมันเองแม่สาวประสงค์กะมักตรงนี้ล่ะสาวประสงค์กะเลยเปิดโอกาสให้เจ้าของนะว่าเออสั่นกะลองเอามาขายพอบางเทื่อนะสาวประสงค์ไปส่งของหรือไปส่งน้ำมังคุดตัวเดียวหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนั่นสิค่ะกะจะมีลูกค้าแล้วก็ร้านค้าจะถามว่าคือบ่เอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาขายเด้เอาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพวกกาโฟงกาแฟสาวประสอนก็เลยเปิดโอกาสให้เจ้าของว่าเออสั้นเดี๋ยวสาวประสอนนะจะเอาเกี่ยวกับสุขภาพมาบอกโตมาให้ท่านผู้ฟังเพื่อดูแลสุขภาพจังพ่อแม่เนาะมื้อนี้สาวประสอนก็เลยอยากซื้อมาบอกอยากมาแจ้งว่าสาวประสอนเนี่ยได้เอาน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณมาขายแล้วค่ะอยากให้ท่านผู้ฟังทุกๆคนพ่อแม่ๆนะเปิดใจลองเบิ่งผลิตภัณฑ์ดีๆนะมันดีได้คุ้มค่ากับเงินที่เฮาซื้อไปนะคะกินแล้วดีกินแล้วเห็นผลสาวพัดสอนก็เลยเอามาบอกกล่าวเอามาบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ลองเปิดใจอีกสักยี่ห้อนึงเบิ่งเนาะส่วนน้ำมังคุดยี่ห้อเดิมสาวพัดสอนก็ยังขายอยู่ปกติล่ะค่ะแต่ว่าเพิ่มเติมก็อยากมาแนะนำ
สิ่งดีๆให้กับท่านผู้ฟังนี่แหละค่ะก็อยากให้ลองเปิดใจดูเด้อค่ะบ่ต้องซื้อหลายซื้อจัก3ขวดเพิ่มมาอีก100นึงก็บ่เป็นหยังแต่สุขภาพเฮาดีขึ้นกินแล้วเห็นผลก็อยากให้ไปลองกินแซมกันเบิ่งนะคะก็เป็นน้ํามังคุดนี่แหละค่ะสกัดแบบเข้มข้นดีๆนะคะสาวผสมก็เลยอยากมาแนะนําสิ่งดีๆให้นะคะกินแล้วดีกินแล้วเห็นผลนะคะเฮาสิได้เชื่อใจไว้วางใจกันได้คือเก่านะคะบ่อยากเว้าหลายเนาะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับพ่อๆแม่ๆเนาะเพราะว่าสาวผสมได้แค่บอกได้แค่แนะนำนะคะตอนนี้นะคะอันเพื่อนจัดโปรอยู่นะคะขวดนึงเนี่ย370แต่คันซื้อ3ขวดเนี่ย 1,100 ตอนนี้เพื่อนมีโปรเป็นแถมสบู่จะเป็นสบู่มังคุดเลยค่ะแท้ๆเลยค่ะสบู่มังคุดที่แบบหอมเลยนะคะกะสาวผสมอยากให้พ่อๆแม่ๆนะคะคนผู้ฟังทางบ้านนะคะได้ลองเปิดใจกับน้ำมังคุดตัวนี้นะคะเพราะว่าไม่ใช่แบรนด์น้องใหม่ไม่ใช่ว่าเพิ่งผลิตเพิ่นขายมาแล้วนะคะจะ10ปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังบางคนเนี่ยอาจจะเคยกินก็ได้อาจจะเคยกินยี่ห้อน้ำมังคุดตราแสนสวนเนี่ยอยู่เนาะที่นี่อาจจะหาซื้อยากอย่างนั้นสินะอาจจะหาซื้อบ่ได้อะไรเสียเพราะว่าบางร้านเนี่ยเพิ่นก็ว่าสั่งยากอย่างนั้นเสียเออแต่บางคนเนี่ยเพิ่นก็บ่เปิดใจแท้เด้บางคนเคยกินน้ำมังคุดตราแสนสวนเนี่ยเพิ่นก็ตามหากินเด้จากการที่สาวผสมได้ไปสัมภาษณ์จากการที่ดูบางคนน่ะเพิ่นกินแล้วหลายยี่ห้อเพิ่นก็ถูกใจอันใดเพิ่นก็สิกินอันนั้นเอ้าบ่เป็นหยังเนาะบ่เว้าละก็คืออยากให้ลองเปิดใจเบิ่งนะคะเป็นอีกทางเลือกนึงนะคะเสื้อบ่เสื้อบ่เป็นหยังลองซื้อไปกินบ่ดีก็บ่ต้องซื้อต่อท่านดีเฮาก็กินต่อไปมันสุขภาพของเฮานะคะอยากสุขภาพดีบ่มีขายคันอยากได้ก็ต้องดูแลเองนะคะสรรหาแนวที่ดีมาให้แล้วนะคะสาวผสมบอกได้แค่นี้นะคะเอาเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกับสาวผสมใหม่นะคะเดี๋ยวจังใดก็สาวผสมก็เว้าคําเก่าลองเปิดใจดูนะคะตัวนี้ดีอีหลีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะ

0: วันนี้ตามคำเรียกร้องนะคะดิฉันก็เลยหยิบเอางานของคุณศักดิ์ผู้เวียงมาฝากกันอีกครั้งหนึ่งกับเพลงนี้คิดฮอดสิอดเอาเรื่องของความคิดฮอดเรื่องความคิดถึงนี่เวลามันคิดถึงขึ้นมาแล้วมันจะเอาอะไรมาห้ามก็ไม่อยู่นะคะใครจะมาบอกว่าให้ทำใจอดเอาอดเอาอดทนเอาหน่อยมันยากจริงๆเพราะฉะนั้นความรู้สึกของการคิดฮอดแล้วจะบอกว่าให้อดทนเอาเนี่ยมันก็ทำได้อยู่ถึงแม้ว่ามันจะยากแต่ก็ทำได้ถ้าเราทำได้แล้วความคิดถึงมันก็จะลดลงแต่ว่าจากการที่คุณศักดิ์ผู้เวียงได้ถ่ายทอดให้เราได้ฟังนี่มันช่างเป็นการทรมานซะจริงๆในเรื่องของการคิดฮอดคิดถึงเนี่ยนะฮะดูแลสุขภาพกันสักนิดนึงนะคะเรื่องสุขภาพในทุกวันนี้คุณผู้ฟังค่ะสิ่งแวดล้อมต่างๆของเราการใช้ชีวิตของเราในโลกปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปเยอะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกวันนี้มันมีความสำคัญแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนที่กำลังประสบปัญหาสุขภาพสำหรับคนที่รักสุขภาพการมีสุขภาพที่ดีนั่นแหละเป็นสิ่งที่เราก็ต้องการนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าอยากจะดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็ให้น้ำมังคุดสกัดแซนสวรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพดูแลกันสักนิดนึงน้ำมังคุดสกัดแซนสวรรค์เป็นน้ำมังคุดสกัดจากมังคุด 100% และในตัวเจ้ามังคุดเองเนี่ยนะคะมีสารที่มีประโยชน์แล้วก็สรรพคุณทางยาเยอะมากจริงๆเยอะมากเยอะใหม่สารตัวนั้นเขาเรียกว่าแซนโทนค่ะจากเปลือกมังคุดมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงผิวช่วยฟื้นฟูสภาพผิวให้ชุ่มชื้นไม่แห้งกร้านยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียในลำไส้ฟื้นฟูความสมดุลของกระเพาะอาหารทำให้ระบบการขับถ่ายของเราเนี่ยเป็นปกติจึงช่วยลดอาการท้องผูกได้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกนี่เหมาะอย่างยิ่งกับการที่จะดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสวรรค์เป็นประจำนอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในการที่จะปรับสมดุลในร่างกายชะลอความเสื่อมเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเราด้วยนะคะน้ำมังคุดสกัดแซนสวรรค์ดื่มง่ายดื่มสะดวกค่ะบรรจุในขวดแก้วเหลืองทองฟ้าเกลียวดื่มได้ทุกเพศทุกวัยไม่มีส่วนผสมของสมุนไพรนะคะรสชาติก็ดีดีและที่สำคัญเราไม่ใส่สารกันบูดเพราะฉะนั้นอย่าลืมเน้นทุกครั้งเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นค่ะดื่มได้ทุกเพศทุกวัยชายก็ดื่มได้หญิงก็ดื่มดีเด็กผู้ใหญ่วัยทำงานผู้สูงอายุได้หมดเลยรวมไปถึงหญิงมีครรภ์ก็ดื่มได้ผู้ป่วยเบาหวานก็ดื่มได้นำไปเป็นของฝากของขวัญให้กับผู้สูงอายุดื่มเพื่อดูแลสุขภาพก็ยิ่งดีโดยทั่วไปการดื่มในปริมาณ 20-30 ซีซีก่อนอาหารเช้าแล้วก็เย็นนะคะขึ้นอยู่กับสุขภาพของท่านด้วยเพื่อผลในการดูแลสุขภาพในขั้นต้นขอแนะนำให้ท่านดื่มต่อเนื่องกัน3ขวดนะคะคุณสมบัติของสารแซนโทนแล้วก็ฟลาโวนอยด์ที่มีอยู่ในมังคุดเนี่ยเขามีประโยชน์มากมายมีประโยชน์เยอะจริงๆมีประโยชน์ในการดูแลสุขภาพในองค์รวมนะคะไม่ว่าจะเป็นการปรับสมดุลในด้านการต่อต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมสารแซนโทนนี่ยังถูกนำไปใช้ในผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อด้วยอย่างเช่นไขมันในเลือดสูงเบาหวานความดันโลหิตโรคปวดข้อต่างๆทีมนักวิจัยเขาได้คิดค้นแล้วก็นำเอาสารแซนโทนเนี่ยนะไปใช้กันอย่างต่อเนื่องมานานแล้วแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังคงใช้อยู่นั่นก็คือสารแซนโทนที่มีในมังคุดท่านที่ดื่มน้ำมังคุดแซนสวรรค์ทุกวันเป็นประจำปริมาณสารแซนโทนที่เราได้รับเข้าไปอย่างเหมาะสมก็เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพนั่นเองค่ะวันนี้หากท่านมีปัญหาสุขภาพอยู่ตัวช่วยดีๆน้ำมังคุดแซนสวรรค์ฝากไว้ด้วยนะคะขวดสีเหลืองทองของแท้ต้องฝากเกลียวเท่านั้นสนใจทดลองดื่มสั่งซื้อได้วันนี้สอบถาม
1: ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณ
2: ฮัลโหล
3: สวัสดีครับแม่ แม่บนกองห่วงเพชรบ่ครับ
2: แม่ๆ
3: ผมนุ่มอนามัยเด้อแม่เด้อ
2: จ้า
3: แม่บุญกองห่วงเพชรนี่อายุเท่าไหร่แล้วแม
2: ่อันหกสิบอ่ะ
3: อยู่บ้านเล็กที่เท่าไหร
2: ่22/2ผู้หาตำบลย่างอำเภอกระทะลุ่ม
3: จ จังหวัดศรีสะเกษนะครับ
2: จ้า
3: ครับผมก่อนสิได้ดื่มน้ํามังคุดแสนสุวรรณนี่มีปัญหาสุขภาพเรื่องหยังครับแม
2: ่โอ้ยสวรรค์ใต้ลาใต้มลยาทางที่2เมตรแล้วมันขึ้นงอกก็เร็วอันตั้งนี้พี่ตะยูนี่ล่ะพวกกระเสียเป็นกันนอนใต้นี่ล่ะ
3: มีโรคประจําตัวอย่างอื่นนําบ่แม
2: ่ก็ไขมันล่ะควบดัน
3: มีไขมันในเลือดสูงแล้วก็ความดันโลหิตสูงครับมีอาการยังไงแน่เป็นไตเป็นไขเป็นความดันเนี่ย
2: ก็มันก็ยังเวียนเวียนนั่นล่ะว่าน้ำอันควบมือ
3: วิงเวียนเนาะ
2: เวียน
3: แล้วไตนี่ได้เป็นยังไงมันบวมบ่มีอาการบวมตามแขนตามขาบ
2: ่บ่ผมจะกินอย่างระยะที่ฟังก็ยังอยู่เพียงห่างญาติหน้าก็แล้วมันกินไหว
3: อ๋อครับผมครับผมเป็นยังไงแล้ว
2: ปวดเสียน้ำขานี่ล่ะเป็นปวดน้ำเสียน้ำขานี่ล่ะ
3: ปวดแข้งปวดขาน้ำติปวดในคอหรือปวดกล้ามเนื้อ
2: เออปวดหัวเข่านี่ล่ะ
3: หัวเข่ามันบวมบ่แม่
2: บ่บวม
3: บ่บวมนะครับดื่มแซนสุวรรณจอกแรกๆเป็นยังไงครับ
2: ยอมเรียกเด็กก็ว่ามันไข้แล้วลูกขึ้นยังหมูดาวก็มันเบาอยู่เด้อล่ะ
3: อืมเบาตนเบาโตเลยติ
2: เบาโตเบาโตได้จอกแรกแล้วไป
3: โอ้ไข้มันได้พุ่นเลยติ
2: แม่น
3: อืมมันบ่ไหลบ่หยังแม่นบ
2: ่ก็บ่พุ่นขึ้นแล้วคนก็ว่าพุ่นไหลอยู่ได้แล้วพุ่นไหลอยู่ได้บ่แม่นนี่บ่ไ
3: หลอื้อหือไข้มาเลยติแม่ดีขึ้นเลยติ
2: ก็ไข้มาเลยซ่ามันก็บ่ได้กินหูงอบางก็เลยว่ามันกินบ่คือเป็นซ่าคือเป็นอันที่อันนี้แม่เฮาก็เลยวางซี
3: ่ตาก็แจ้งออกน้ำ
2: เออตาก็สิเปลี่ยนเงินนะ
3: อืมแต่ก่อนมันมีปัญหาหยังตามันมัวติ
2: อยู่ตามันเป็นฝาน้ําเลือดฝาก็เกลือไปหลอกแล้วก็บ่อยากไปหลอกก็แต่ในครั้งนี้ที่ตะยูนี่ล่ะแล้วก็ว่ายานั้นเนาะว่ายานี่
3: อืม
2: มันแม่ก็เลยว่าป่ะสิจะได้นี่ตัวนี้ห้าบาทมื้อคือจังสิร้ายลูกแม่เลยว่า
3: เอามากินมันเป็นคือขอว่าบ่ล่ะแม่บัดนี
2: ้ก็จะกันที่ใครคือว่าอยู่ได้ล่ะ
3: เออดีขึ้นสู่อย่างมันบ่
2: ยังไงบ้างก็เลยเป็นแนะนำสบานเนาะแนะนำสบานผู้เด็กก็ว่ามาลองมึงผู้ดีก็มาลองมันก็หลายหลายคนลองได้สี่หมื่นนี
3: ่เป็นยังไงเพิ่นเพิ่นว่าคือกันบ
2: ่ผู้เด็กว่าเออผู้เด็กเมื่อกี้ผู้เด็กว่าใครผู้เด็กสั่งตัวอยู่นะ
3: อ๋อครับผม
2: ผู้เด็กว่าใครนี่เพิ่นว่า
3: ครับแล้วปัญหาเรื่องความดันนั้นได้ไปวัดเบิ่งจักทีบ่มันดีขึ้นบ่
2: อันบ่ได้ไปวัดอันงานน้ำอันนี่ล่ะงานโควิดนี่ล่ะ
3: เลยบ่ได้ไปใส่มันบ
2: ่บ่ได้ไปใส่อะหรอกอย่าง
3: เป็นความดันปวดท้ายท้อยวินหัวเนี่ยบ่
2: แม่น
3: ปวดไทท้อยแล้วก็วินหัวน้ำ
2: แม่น
3: มันดีขึ้นบ่อาการปวดไทท้อยกับวินหัวนี
2: ่ก็ว่าดีอยู่ไหล่ะก็ว่าดีขึ้นล
3: ่ะดีขึ้นเนาะ
2: แม่น
3: ยังเงินแถมมานําบ่แม่นอนหลับดีบ่ขับถ่ายดีบ่
2: โอ้ยนอนนั่นบ่ค่อยหลับบัดเดี๋ยวก็คิดตัวนี้ล่ะมันนอนเป็นช่วงบัดนี้เออพอที่ว่าไข้นะมันนอนเป็นช่วง
3: หลับสนิทขึ้นแม่นบ่
2: แม่นก็ว่าดีกว่าเก่านั่นล่ะความผ่าน
3: ก็ได้ครับระบบขับถ่ายเด้มีปัญหาบ่ก่อนหน้านี
2: ่อันก็ถ่ายนี่ก็บ่เป็นหยังดอกธรรมดาอยู่
3: อืมปกติดีอยู่
2: แม่น
3: ครับพอใจบ่แม่ดื่มแซนสุวรรณนี่พอใจบ
2: ่ได้ก็พอใจแล้วก็พอใจจะแนะนําถ้าผ่านก็สิกินเที่ยวอยู่เด
3: ้อืมหลายๆคนตอบรับคือกันบ
2: ่แม่น
3: อืมผู้ใดเอาไปกินก็ว่าไข้ขึ้นแม่นบ่
2: แต่ว่าไข้แต่ว่าบอกชาวบ้านก็ว่าโอ๊ยว่าร่องมันจะเกิดก่อนแย่ฝ่าร่องหลายก็เลยว่าบ่บ่ก็ว่าโอ๊ยจะเอาอย่างจังเออจังก็หันหาคนมาพอ3ขวดด้วยก็สิจังให้ด้วยวะ
3: ครับผมครับผมแพงบ่แม่370บาทนี
2: ่อยู่คนละคนก็เสี่ยงมาหวยเสี่ยงก็จ้างตัวที่ที่อีกตัวบางทีหาหมอแห่งหลายกันด้วย
3: ครับผมได้คุณภาพชีวิตได้คุณภาพชีวิตที่เปลี่ยนไปอยู่เนาะ
2: แม่น
3: ให้ความพึงพอใจนี่จักเปอร์เซ็นต์แม่ถ้าเทียบ 100% นี
2: ่โยกก็เทียบ100กูแล้วก็ได้คนได้พิชิตก็ว่าดีนะก็ได้จริงนี่มันสิคิดต่อบ่ล่ะแล้วคนก็ว่าเนาะ
3: อืมได้แต่คําได้ยินแต่คํานี้มันบ่
2: แม่นผู้ถามมาปุ้ยคิดว่าโอ้ปุ้ยคิดว่าใครสิจังต่อจะได้หาเงินอยู
3: ่ครับผมครับผมอ้าวขอบคุณหลายๆเด้อแม่เด้อแม่ชื่อหยังก็แม่ชื่อหยังก
2: ็พุทธก้องห่วงเพชร22/2
3: ครับผมหมู่5
2: จ้า
3: ตําบลยางอําเภอกันทนารมจังหวัดศรีสะเกษเนาะสรุปแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับความดันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลในเลือดสูงเฮ็ดให้ปวดท้ายท้อยมีอาการวิงเวียนแล้วก็ปวดตามคอแม่นบ่แม่
2: จ้า
3: แล้วก็นอนบ่ค่อยหลับ
2: จ้า
3: อาการโดยรวมดีขึ้นทุกอย่างยืนยันได้เน
2: า
3: ะน้ํามะกรูดที่เฮากินซื้อน้ํามะกรูดหยัง
2: น้ํามะกรูดเพชรวัน
3: ขวดสีใดครับ
2: ขวดสีทอง
3: ขวดสีเหลืองทองนะครับ
2: จ้า
3: โอเคขอบคุณนะครับคุณแม่นะ
2: จ้า
3: ขอให้สุขภาพแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งด้วยแม่เด้อ
2: จ้า
3: ครับสวัสดีครับ
2: จ้า
3: น้ำมังคุดแซนสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผลไม้บ่แม่นยาบ่มีส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติดีมีประโยชน์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นเครื่องดื่มดูแลสุขภาพผ่านการประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลเฮด ACCP 5ล้านผู้คนนำไปดื่มได้ผลดีเป็นจำนวนมากมีตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านดังต่อไปนี
4: ้พื้นที่จังหวัดหนองคายมีดังต่อไปนี้ที่อำเภอท่าบ่อตำบลโพนสามีวางจำหน่ายที่คลื่นสถานีวิทยุพลอยใสเรดิโอที่ตำบลบ้านถ่อนมีวางจำหน่ายที่ร้านเอฟมาร์กหรือร้านน้าจ่อยจุดจำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์สี่แยกไฟแดงนนศิลาที่ตำบลโคกคอนมีวางจำหน่ายที่ร้านยาดีเภสัชโคกคอนพื้นที่อำเภอสะไคตำบลสะไคมีวางจำหน่ายที่ร้านเสียสนบ้านชัยยาซอย2พื้นที่อำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยารวมยาเภสัชอยู่ข้างร้านสารพัดเดิมบ้านโพนทองอำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านรวมยาเภสัชสาขา2ร้านตั้งอยู่ระหว่างโลตัสบ้านดอนไผ่และซีเจบ้านดอนไผ่พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหามีวางจำหน่ายที่ร้านประเสริฐโอสถร้านอยู่ข้างร้านไพบูลย์การไฟฟ้าตำบลกุดพึ่งมีวางจำหน่ายที่ร้านน้ำเหนือสโตสังเกตร้านอยู่ซอยขนมจีนแม่แป้นพื้นที่อำเภอน้ำโสมตำบลนางัวมีวางจำหน่ายที่ร้านแสงชัยเภสัชร้านอยู่ตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางัวพื้นที่อำเภอนายูงมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาเพิ่มพูนทรัพย์ร้านอยู่ตรงข้ามตลาดอำเภอนายูงสังเกตร้านอยู่ตรงข้ามตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยที่สปป.ราวติดต่อแม่เลี้ยงคำโทร554-07-111ทวนซ้ำ554-07-111สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
5: สาวพัดสอนเบอร์097-919-2245ทวนซ้ำ097-919-2245

0: แซนสุวรรณน้ำมังคุดสกัดคุณภาพดีที่สุดขวดสีเหลืองทองมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากพี่ต่อน้องอีกแล้วครับซื้อน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ3ขวดราคา 1,100 บาทแถมฟรีสบู่มังคุดน้ำนมแพะสุชาวดี1ก้อนมูลราคา50บาทหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณได้สุขภาพที่ดีขึ้นได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังได้สุขภาพผิวที่ดีขึ้นนำโปรโมชั่นพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดเด้อพี่น้องเด้อ
1: จริงของการดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณจากปากผู้คนที่อยากจะเล่าอยากจะบอกต่อเป็นวิทยาทาน
2: แม่บุษบามีบันแท่นเป็นเบาหวานเป็นแผลเต็มขาเต็มตีนเต็มดีแข็งเต็มเบิ่นเลยเป็นแผลจะต้องเกิดจากยังไปหาหมอก็ไม่รู้น้ำหลังน้ำฟองน้ำโอ้เป็นหลายสระโอ้ยมันฟองขึ้นเป็นคือตะกั่วน้ำสิเลียยังลุกก็บ่ได้ปวดแล้วอย่านอนบ่ได้แม่ไปรกงาแต่พี่กายนี่ล่ะมันเลยบวมขึ้นมาเลยมาเศร้าจักเทื่อนั่นน่ะโอ้ยทรมานเลือดนั่นน่ะเลือดทั้งมันบ่ดีเบิ่งร่องมึงก็ดีอยู่สบู่มาทามันก็ยุบบ่ละแผลมันก็คลายแล้วแต่ได้ยินแน่นั่นว่าเรามังคุดลบกินแล้วเป็นขั้นเป็นคลายเพียงสบู่แต่แม่ก็เอาควบกันล่ะมันก็คลายอยู่ดอกดีขึ้นหลายอยู่มันยุบแล้วแผลมันยุบแล้วเก็ดออกหลายแล้วมีแต่มันเป็นจุดดำสร้างมันเถอะแค่นี้แห้งไปแล้วกินได้3ขวดแล้วสร้างอยู่ได้อยู่ดีอยู่ลูก
1: น้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณทางออกของทุกปัญหาสุขภาพยืนยันคุณภาพจากผู้ดื่มตัวจริงเสียงจริงเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคนหวังผลได้

0: จบลงไปจากงานเพลงของคุณดาวบ้านดอนนะคะแปรจ๋าคุณผู้ฟังคะถ้าพูดถึงเรื่องโรคเกาต์แล้วก็โรคเกาต์นี้เกิดจากการที่ร่างกายเรามีกรดยูริกในเลือดสูงกว่าปกติค่ะแล้วก็มีการสะสมกรดยูริกเป็นระยะเวลานานๆเป็นระยะเวลาหลายๆปีจึงทำให้กรดยูริกนั่นแหละมันเกิดการตกตะกอนแล้วก็สะสมอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายทีนี้ถ้าสะสมมากที่ข้อต่อก็จะเกิดอาการข้อต่ออักเสบปวดแล้วก็แดงร้อนบริเวณข้อต่อทีนี้ถ้าหากว่ากรดยูริกสะสมอยู่ตามผิวหนังมากๆก็จะส่งผลทำให้เกิดปุ่มนูนตามผิวหนังถ้ากรดยูริกสะสมที่ไตมากก็จะเกิดเป็นโรคนิ่วในไตและเกิดอาการไตเสื่อมนะคะวันนี้ถ้าหากว่าเรารู้ถึงสาเหตุของการเกิดโรคเกาต์แล้วรู้วิธีการรักษารู้วิธีการป้องกันนั่นเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะได้ดูแลสุขภาพของเราในขั้นต้นวันนี้สาระสุขภาพเรามีเรื่องของโรคเกาต์มาฝากกันโดยหนุ่มอนามัยเราจะไปติดตามพร้อมๆกันในช่วงนี้ค่ะ
1: สาระสุขภาพโดยหนุ่มอนามัยรู้เท่าทันเข้าใจปัญหาปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องสนับสนุนโดยน้ำมังคุดแสนสุวรรณตัวจริงน้ำมังคุดสกัด
2: เกาเป็นโรคข้ออักเสบที่ทำให้มีอาการปวดแสบร้อนบวมแดงตามข้อต่ออย่างเฉียบพลันเป็นระยะอาจเกิดขึ้นกับข้อต่อเดียวหรือหลายข้อต่อพร้อมกันอาการของโรคเกาต์อาการปวดอย่างรุนแรงตามข้อต่อเป็นอาการที่พบได้บ่อยที่สุดโดยเฉพาะนิ้วหัวแม่เท้าแต่ก็สามารถเกิดกับข้อต่อหลายส่วนตามร่างกายได้เช่นข้อเท้าข้อศอกหัวเข่าข้อต่อกระดูกมือหรือข้อมืออาการปวดจะรุนแรงในช่วง 4-12 ชั่วโมงแรกจากนั้นจะเริ่มปวดน้อยลงและมีอาการดีขึ้นภายใน 7-10 วันแต่ในบางรายอาจมีอาการปวดได้นานหลายวันจนถึงหลายสัปดาห์นอกจากนี้ยังมีอาการอื่นๆที่เกิดขึ้นได้เช่นข้อต่อเกิดการอักเสบและติดเชื้ออาจเกิดขึ้นกับข้อต่อเพียงข้อเดียวหรือหลายข้อต่อจนทำให้ผิวหนังบริเวณนั้นเป็นสีแดงบวมแดงและแสบร้อนเคลื่อนไหวร่างกายได้ไม่สะดวกจากภาวะข้อติดซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกความรุนแรงของโรคที่เพิ่มมากขึ้นผิวหนังบริเวณข้อต่อเกิดการลอกหรือคันหลังจากอาการของโรคดีขึ้นอาการของโรคเหล่านี้จะเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันมักเป็นไปในหายจนกว่าจะได้รับการรักษาโดยมักเกิดขึ้นในเวลากลางคืนได้บ่อยกว่าช่วงเวลาอื่นอย่างไรก็ตามควรรีบไปพบแพทย์หากผู้ป่วยมีไข้ปวดข้ออย่างรุนแรงจนทำให้ผิวหนังบวมแดงและแสบร้อนขึ้นเพราะอาการปวดข้ออาจทำให้ผู้ป่วยเข้าใจผิดได้ว่าเป็นสัญญาณของโรคข้ออื่นๆการปล่อยให้โรคพัฒนารุนแรงขึ้นโดยไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องอาจนำไปสู่อาการปวดอย่างเรื้อรังและสร้างความเสียหายให้กับข้อต่อได้สาเหตุของ

คมีชนิดหนึ่งในเลือดที่ได้มาจากการย่อยสลายสารพิวรีนในเนื้อเยื่อทั่วร่างกายและอาหารที่รับประทานเข้าไปโดยร่างกายจะมีการปรับสมดุลของกรดยูริกด้วยการกรองจากไตก่อนมีการขับออกทางปัสสาวะและอุจจาระเมื่อมีปริมาณกรดยูริกมากขึ้นจากการสร้างของร่างกายจากการรับประทานอาหารที่มีสารพิวรีนสูงหรือไตมีความผิดปกติในการกรองสารพิวรีนมักนำไปสู่ภาวะกรดยูริกในเลือดสูงได้ง่ายอย่างไรก็ตามยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดแต่พบว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่มีความเกี่ยวข้องกันเช่นการดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักการรับประทานอาหารที่มีสารพิวรีนมากเกินไปเช่นสัตว์ปีกเครื่องในสัตว์ยอดผักกุ้งเคยหรือกะปิปราสาดีนหอยแมลงภู่สารสกัดจากยีสต์ได้รับวิตามินซีไม่เพียงพอการดื่มน้ำอัดลมเกินปริมาณที่พอดีต่อวันอาการเจ็บป่วยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเซลล์ในร่างกายอย่างรวดเร็วเช่นโรคสะเก็ดเงินขั้นรุนแรงหรือความผิดปกติทางเลือดบางอย่างยาบางประเภทที่ส่งผลต่อระดับกรดยูริกในร่างกายเช่นยาขับปัสสาวะยาเคมีบำบัดบางชนิดยาแอสไพรินและยาลดความดันโลหิตบางชนิดโรคประจำตัวหรือสภาวะของร่างกายบางอย่างเช่นภาวะอ้วนโรคความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดผิดปกติไตทำงานผิดปกติโรคเบาหวานโรคพร่องเอนไซม์ความผิดปกติของไขกระดูกโรคหลอดเลือดผิดปกติมีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นโรคเกาต์โดยพบว่า1ใน5ของผู้ป่วยโรคเกาต์จะมีบุคคลในครอบครัวเจ็บป่วยการรักษาโรคเกาต์โรคเกาต์สามารถรักษาได้ด้วยการใช้ยาเป็นหลักซึ่งแพทย์จะพิจารณาดูจากหลายปัจจัยประกอบในการเลือกใช้ยาที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลทั้งอาการของโรคสุขภาพโดยรวมหรือการพูดคุยกับผู้ป่วยควบคู่กับการปฏิบัติตนเพื่อเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงของโรคในบางรายที่ปล่อยให้โรคดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานโดยไม่ได้รักษาแพทย์อาจใช้วิธีการผ่าตัดทดแทนการใช้ยาซึ่งเป้าหมายของการรักษาจะช่วยในการบรรเทาอาการปวดให้ลดลงอย่างรวดเร็วและป้องกันไม่ให้เกิดอาการปวดของโรคเกาต์ในบริเวณข้ออื่นๆในอนาคตรวมไปถึงลดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนจากโรคเช่นโครงสร้างข้อต่อผิดรูปไตเกิดความผิดปกติการปฏิบัติตนเมื่อเป็นโรคเกาต์การปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางส่วนอาจมีส่วนช่วยให้อาการของโรคทุเลาลงได้ตามคำแนะนำดังต่อไปนี้ดื่มน้ำมากๆเพื่อช่วยให้ร่างกายขับกรดยูริกออกทางปัสสาวะและไม่ทำให้เกิดการตกตะกอนในระบบทางเดินปัสสาวะที่นำไปสู่การเกิดนิ่วในไตหลีกเลี่ยงหรือจำกัดการดื่มแอลกอฮอล์ให้อยู่ในปริมาณที่พอดีควรหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำอัดลมหรือเครื่องดื่มที่มีความหวานมากหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีกรดยูริกสูงเช่นเครื่องในสัตว์อาหารทะเลสัตว์ปีกถั่วบางชนิดสารสกัดจากยีสต์แต่อาจทดแทนด้วยโปรตีนที่ได้จากผลิตภัณฑ์นมที่มีไขมันต่ำผู้ที่มีภาวะอ้วนควรลดน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแต่ไม่ควรอดอาหารหรือลดน้ำหนักรวดเร็วจนเกินไปการดูแลเพื่อลดอาการปวดผู้ป่วยสามารถบรรเทาอาการปวดในเบื้องต้นได้ด้วยการหยุดเคลื่อนไหวบริเวณที่มีอาการปวดอย่างน้อย24ชั่วโมงหลังมีอาการโดยพยายามยกบริเวณข้อต่อที่ปวดให้อยู่สูงหากมีอาการบวมแดงอาจบรรเทาด้วยการประคบน้ำแข็งหรือรับประทานยาในกลุ่มยาแก้ปวดยาลดไคร้และยาต้านการอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยแต่ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานแอสไพรินการรักษาด้วยการใช้ยาเป็นการใช้ยาในการบรรเทาอาการของโรคให้ลดลงและช่วยป้องกันอาการของโรคที่อาจกำเริบขึ้นในอนาคตการผ่าตัดมักใช้ในกรณีที่อาการของโรคมีการพัฒนาจนรุนแรงขึ้นกลายเป็นปุ่มนูนหรือก้อนโทฟี่เนื่องจากการสะสมของผึกยูเรตตามเนื้อเยื่อและข้อต่อต่างๆและการรักษาด้วยยาไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรภาวะแทรกซ้อนของโรคเกาต์โรคเกาต์สามารถพัฒนาอาการของโรคให้รุนแรงมากขึ้นเมื่อ

0: มีการรักษาอย่างต่อเนื่องผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการของโรคบ่อยมากขึ้นไปจนถึงการเกิดก้อนโทฟี่หรือปุ่มนูนใต้ผิวหนังในหลายส่วนของร่างกายเช่นตามนิ้วมือเท้าข้อศอกหรือเอ็นร้อยหวายแต่โดยปกติมักไม่ก่ออาการเจ็บปวดแต่เมื่ออาการของโรคกำเริบอาจทำให้เกิดการติดเชื้อปวดตามข้อต่อบิดเบี้ยวจนผิดรูปไปจากเดิมนอกจากนี้ยังมีอาการเกิดนิ่วในไตจากการสะสมของผึ่งยูเรทในระบบทางเดินปัสสาวะของผู้ป่วยโรคเกาต์ซึ่งอาจนำไปสู่การทำงานของไตที่ผิดปกติหรือเกิดภาวะไตวายการป้องกันโรคเกาต์โรคเกาต์ยังไม่สามารถป้องกันได้โดยตรงเนื่องจากการสะสมของผึ่งยูเรททีละน้อยในข้อต่อและเนื้อเยื่อรอบๆเป็นเวลานานหลายปีจึงทำให้ทราบได้ยากว่าระดับกรดยูริกในเลือดอยู่เท่าใดจนกระทั่งเริ่มมีอาการของโรคแสดงขึ้นมาอีกทั้งสาเหตุที่ทำให้กรดยูริกเพิ่มขึ้นนั้นมาจากหลายปัจจัยและสรุปได้ไม่ชัดเจนการป้องกันจึงเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเช่นเดียวกับการปฏิบัติตนของผู้ป่วยที่เป็นโรคเพื่อช่วยลดความเสี่ยงของโรคลงเช่นหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีสารพิวรีนสูงโดยเฉพาะอาหารทะเลเครื่องในสัตว์และสัตว์ปีกดื่มน้ำให้เพียงพอควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานจำกัดการดื่มแอลกอฮอล์และน้ำอัดลม
1: ระสุขภาพโดยหนุ่มอนามัยรู้เท่าทันเข้าใจปัญหาปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องสนับสนุนโดยน้ำมังคุดแสนสุวรรณตัวจริงน้ำมังคุดสกัด
2: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ใช่คนที่สั่งน้ำมังคุดแสนสุวรรณหนึ่งลังไหมครับ
3: อ๋อใช่ค่ะ
4: ขอชื่อที่อยู่ด้วยครับ
3: แม่สวนนะคะ
4: นามสกุลครับ
3: ดารีค่ะ
4: ที่อยู่จัดส่งครับ
3: 64
4: หมู่หก
3: ตำบลนอกเมือง
4: ตำบลนอกเมือง
3: อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร
4: ์ครับผมครับไม่ทราบว่าเคยดื่มน้ำมังคุดแสนสุวรรณหรือยังครับ
3: อ๋อเคยค่ะ
4: ครับไม่ทราบว่าใครเป็นคนดื่มครับ
3: แม่ค่ะ
4: ไม่ทราบว่าแม่อายุเท่าไหร่แล้วครับ
3: 64ปีค่ะ
4: มีปัญหาสุขภาพเรื่องอะไรเหรอครับ
3: แม่เป็นเบาหวานแล้วก็ที่ได้ดื่มเพราะว่าแม่ไม่มีเลือดออกในกระเพาะอาหารนะคะแม่ปวดท้องรุนแรงก็เลยมีคนแนะนำให้ลองดื่มไอ้แสนสุวรรณดูนะคะ
4: แม่มีอาการปวดกระเพาะรุนแรง
3: ค่ะมีเลือดออกในกระเพาะอาหาร
4: ครับผมแล้วดื่มไปกี่ขวดครับ
3: ดื่มไป6ขวดแล้วค่ะ
4: ครับผมแล้วอาการแม่เป็นยังไงบ้างครับ
3: จริงๆคืออาการแม่ดีขึ้นตั้งแต่ดื่มขวดแรกนะคะแกก็ที่แสบร้อนท้องมากๆแกก็บอกมันเริ่มดีขึ้นนะคะแกก็กินมาเรื่อยๆตอนนี้กินมา6ขวดแล้วแกก็สามารถกินอาหารที่ว่ารสจัดขึ้นได้นะคะก็ไม่มีอาการปวดท้องแล้วแกก็อยากกินต่อนะคะ
4: ครับแม่มีปัญหาสุขภาพอย่างอื่นร่วมด้วยไหมครับ
3: ก็มีภูมิแพ้ค่ะภูมิแพ้ท่าอากาศจริงๆแกก็จะหอบขึ้นนะคะแล้วก็เป็นเบาหวานแต่เบาหวานก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะ
4: ครับภูมิแพ้เป็นยังไงบ้างครับดื่มแสนสุวรรณแล้วดีขึ้นไหม
3: แกบอกว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ตามเนาะค่ะไอก็ไม่ค่อยไอถ้าเป็นก่อนหน้านี้ถ้าอากาศเปลี่ยนหนึ่งแกก็จะไอจะตามมีน้ำมูกทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วค่ะ
4: ครับแล้วอย่างอื่นดีขึ้นด้วยไหมครับ
3: ก็เห็นว่านอนหลับดีขึ้นนะคะนอนหลับดีขึ้น
4: ครับผมสั่งทั้งหมด1ลังนะครับ
3: ค่ะ
4: 4,400 บาทนะครับ
3: ค่ะ
4: ครับจะเป็นพัสดุเก็บเงินปลายทางนะครับ
3: อ๋อค่ะ
4: จ่ายให้กับคน
3: ที่ของวันไหนคะ
4: ของจะไปถึงวันพรุ่งนี้นะครับ
3: อ๋อโอเคค่ะ
4: ครับผมขอบคุณนะครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: น้ำมังคุดแซนสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผลไม้บ่แม่นยาบ่มีส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติดีมีประโยชน์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นเครื่องดื่มดูแลสุขภาพผ่านการประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลเฮด ACCP 5ล้านผู้คนนำไปดื่มได้ผลดีเป็นจำนวนมากมีตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านดังต่อไปนี
5: ้พื้นที่จังหวัดหนองคายมีดังต่อไปนี้ที่อำเภอท่าบ่อตำบลโพนสามีวางจำหน่ายที่คลื่นสถานีวิทยุพลอยใสเรดิโอที่ตำบลบ้านถ่อนมีวางจำหน่ายที่ร้าน F มาร์ทหรือร้านน้าจ่อยจุดจำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์สี่แยกไฟแดงนนศิลาที่ตำบลโคคอนมีวางจำหน่ายที่ร้านยาดีเภสัชโคคอนพื้นที่อำเภอสะไคตำบลสะไคมีวางจำหน่ายที่ร้านเสียสนบ้านชัยยาซอย2พื้นที่อำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยารวมยาเภสัชอยู่ข้างร้านสารพัดเดิมบ้านโพนทองอำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านรวมยาเภสัชสาขา2ร้านตั้งอยู่ระหว่างโลตัสบ้านดอนไผ่และซีเจบ้านดอนไผ่พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหามีวางจำหน่ายที่ร้านประเสริฐโอสถร้านอยู่ข้างร้านไพบูลย์การไฟฟ้าตำบลกุดพึ่งมีวางจำหน่ายที่ร้านน้ำเหนือสโตสังเกตร้านอยู่ซอยขนมจีนแม่แป้นพื้นที่อำเภอน้ำโสมตำบลนางัวมีวางจำหน่ายที่ร้านแสงชัยเภสัชร้านอยู่ตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางัวพื้นที่อำเภอนายูงมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาเพิ่มพูนทรัพย์ร้านอยู่ตรงข้ามตลาดอำเภอนายูงสังเกตร้านอยู่ตรงข้ามตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยที่สปป.ราวติดต่อแม่เลี้ยงคำโทร554-07-111ทวนซ้ำ554-07-111สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
6: สาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245

0: แซนสุวรรณน้ำมังคุดสกัดคุณภาพดีที่สุดขวดสีเหลืองทองมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากพี่ต่อน้องอีกแล้วครับซื้อน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ3ขวดราคา 1,100 บาทแถมฟรีสบู่มังคุดน้ำนมแพะสุชาวดี1ก้อนมูลราคา50บาทหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณได้สุขภาพที่ดีขึ้นได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังได้สุขภาพผิวที่ดีขึ้นนำโปรโมชั่นพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดเด้อพี่น้องเด
1: ้อเรื่องจริงของการดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณจากปากผู้คนที่อยากจะเล่าอยากจะบอกต่อเป็นวิทยาทาน
2: ชื่อชูศักดิ์ฮะพจน์มณีรัตน์เป็นวิศวกรอยู่บริษัทกรณิตก่อสร้างครับคุณหมอก็ตอนแรกก็มองไอ้ที่ฝืนขึ้นอันนี้ครับว่าเป็นสะเก็ดเงินนะครับตะกี้นี้ก็เป็นเกามีปวดเกาใช่ครับไปเวนไอ้หัวไม่เท้าครับหัวไม่เท้าโอ้แทบเดินไม่ได้เลยครับผมวินิจฉัยสะกดยูริกครับอีกตอนที่ไปหาคุณหมอนั่น8ประมาณ 8.3 เนี่ยครับก็ให้ยามาทานครับประมาณได้ไม่ถึงเดือนนะครับพอดีแฟนเขาซื้อมาแล้วก็เอามาให้ลองทดลองทานดู
0: ครับแซนสุวรรณขวดสีทองนี่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับพอเดือนถัดมายูริตลดลงครับลดลงเยอะเลยอยู่ในเกณฑ์ปกติตอนนี้เหลืออยู่ 6.2 นะครับผิวก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องจามเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือที่ว่าตื่นเช้ามาต้องจามอะไรเงี้ยก็ไม่มีแล้วฮะนอนหลับก็สบายฮะแต่ที่รู้สึกเหมือนนอนหลับได้เต็มอิ่มมากตอนนี้ก็ยังดื่มอยู่เรื่อยๆประจำครับ
1: น้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณทางออกของทุกปัญหาสุขภาพยืนยันคุณภาพจากผู้ดื่มตัวจริงเสียงจริงเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคนหวังผลได้อย่างแน่นอน
3: รู้เท่าทันปัญหาเราก็สามารถที่จะแก้ปัญหานั้นได้ทันท่วงทีฝากไว้ในช่วงของน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ
4: ย่ายสงสัย
5: สงสัยยังเหรอย่ายรวย
4: ก็สงสัยว่าน้ำมังคุดที่เขาสกัดมาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอันไหนจังแม่นการสกัดที่ดีอีหลีที่ห่อใดจังจะได้ความมั่นใจว่าน้วยโชคเอ้ย
5: เอ้าก็น้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณนั่นเด
4: ้แล้วน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเป็นจังไหนล่ะ
5: ถ้าขวดสีเหลืองทองได้ย่ายเด้อข้อขวดสีเปลือกมังคุดทางขวดเขียนคำว่าแซนสุวรรณเป็นภาษาไทยอย่างเดียวเท่านั้นแล้วกับบ่มีกองนอกจากสิซื้อเป็นโหลจังในกองได้ย่ายเด้อ
4: ราคาเท่าไหร่ล่ะอํานวยโช
5: ขวดละ370บาท3ขวด 1,100 บาทครับ
3: ต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
4: นี่เงินไปซื้อให้ย่ายแน
5: ่ได้เลยครับเลือกน้ำมังคุดสกัดต้องน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคน
4: บาทนี่ล่ะย่ายสิได้ไปจวด

ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งแซนสุวรรณสนับสนุนโดยน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณของแท้ขวดสีเหลืองทองรักสุขภาพห่วงใยสุขภาพเลือกน้ำมังคุดแซนสุวรรณ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ลูกทุ่งแซนสุวรรณนะคะกับดีเจสาวพัชสรคนเก่าคนเดิมนะคะท่านผู้ฟังเพิ่มเติมมีสิ่งดีๆมาแนะนำกับท่านผู้ฟังทางบ้านทุกๆคนเลยนะคะมื้อนี้สาวพัชสรมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำนะคะนั่นก็คือน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นตราแซนสุวรรณนะคะฟังบ่ผิดค่ะท่านผู้ฟังฟังบ่ผิดน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณนะคะพ่อๆแม่ๆอาจสงสัยเป็นยังสาวพัชสรคือได้เอาน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณมาขายเนาะคือแบบนี้ค่ะสาวพัชสรสิเว้าให้ฟังเนาะน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณเนี่ยเพิ่นขายมา10ปีแล้วเด้ค่ะท่านผู้ฟังบ่แม่นว่าเพิ่นพึ่งมาผลิตเด้บ่แม่นแบนน้องใหม่เด้ค่ะท่านผู้ฟังเพิ่นขายมาโดนแล้วเด้40ปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังสาวพัชสรก็เห็นอยู่ตลอดนั่นล่ะแล้วก็บ่แม่นคู่แข่งของน้ำมังคุดที่สาวพัชสรขายอยู่เด้ค่ะท่านผู้ฟังลองคิดตามเนาะผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดตราแสนสุวรรณเนี่ยอยู่มายาวนานถึง10ปีเพราะฉะนั้นต้องดีแท้ล่ะเพิ่นของต้องดีแท้ล่ะซั่นอยู่บ่ได้โดนค่ะท่านผู้ฟังสั่นอยู่บ่ได้โดนปานนี้เนาะสาวพัชสรไปส่งน้ำมังคุดยี่ห้ออื่นก็เห็นน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณตั้งอยู่เกือบทุกร้านไหมคะท่านผู้ฟังเลยถามร้านค่ะเพิ่นว่าขายดีบ่น้ำมังคุดแสนสุวรรณเนี่ยคือเห็นเกือบทุกร้านแท้ร้านบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าขายดีคักสั่นบ่มีโฆษณาก็ขายได้เอ้าสาวพัชสรก็เงิดละเนาะบ่มีโฆษณาขายได้อีกต่างหากแสดงว่าของเพิ่นดีอีหลีค่ะท่านผู้ฟังถ้าของบ่ดีนะมันจะขายบ่ได้เลยเด้เพราะว่าบ่มีโฆษณาแม่นบ่ค่ะแล้วบ่แม่นอีกอย่างนึงเด้ค่ะผู้ฟังขายแพงกว่ายี่ห้ออื่นอีกเด้ของเขาขายกันขวดละ360เนาะจังของแสนสุวรรณนี่ขาย370 3ขวด 1,100 เอ้าแพงแต่ว่าอันร้านค่ะเพิ่นว่าแพงแม่นอยู่แต่ว่าลูกค้าซื้อว่าซั่นเพราะว่าลูกค้าบอกเป็นเสียงเดียวว่ากินแล้วเห็นผลว่าซั่นลูกค้าก็เลยต้องมาถามกับร้านน่ะตลอดร้านก็เลยต้องมีติดร้านไว้ตลอดว่าซั่นก็เลยต้องซื้อมาไว้ติดตลอดบ่มีบ่ได้ว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะสาวพัชสรก็เลยซื้อลองมาทดลองกับเจ้าของล่ะค่ะท่านผู้ฟังว่าดีแท้บ่วะสาวพัชสรก็เลยลองมากินเพราะเฮาต้องเปิดโอกาสเด้ว่าแบรนด์ใดแบรนด์ใดดีเฮาก็สิได้มาแนะนำเพราะว่าเฮาเป็นดีเจจัดรายการเกี่ยวสุขภาพเนาะเฮาก็เลยอยากจะมาแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพให้ท่านผู้ฟังเนาะเพื่อสิได้เป็นการไว้วางใจเชื่อใจกันว่าเออสาวพัชสรเอาอีหยังมาขายนะก็คือสิดีเบิดก็สิเชื่อใจกันเบิดคันแนวบ่ดีสาวพัชสรบ่กล้าเอามาขายดอกเนาะท่านผู้ฟังแม่นบ่บัดที่นี่สาวพัชสรน่ะกินไปสิเว้าให้ฟังเด้อท่านผู้ฟังเอาดีแท้ๆดีเกินคาดดีตามที่เพิ่นเว้าสาวพัชสรก็งึดละเนาะเออมันก็มีข้อแตกต่างกันอยู่เนาะแต่ว่าสาวประสงค์ก็บ่อยากเว้าหลายล่ะเพราะว่าราคาเพิ่นแพงกว่าแม่นอยู่แต่เพิ่นขายได้เนาะเป็นสินค้าขายตัวมันเองแม่สาวประสงค์ก็มักตรงนี้ล่ะสาวประสงค์ก็เลยเปิดโอกาสให้เจ้าของนะว่าเออสั่นก็ลองเอามาขายเพราะบางเที่ยนะสาวประสงค์ไปส่งของหรือไปส่งน้ำมังคุดตัวเดียวหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนั่นสิค่ะกะจะมีลูกค้าแล้วก็ร้านค้าจะถามว่าคือพวกเอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาขายเด้เอาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพวกกาโฟกาแฟสาวพัชสรก็เลยเปิดโอกาสให้เจ้าของว่าเออสั่นเดี๋ยวสาวพัชสรน่ะจะเอาเกี่ยวกับสุขภาพมาบอกตัวมาให้ท่านผู้ฟังเพื่อดูแลสุขภาพจังพ่อแม่เนาะมื้อนี้สาวพัชสรก็เลยอยากซื้อมาบอกอยากมาแจ้งว่าสาวพัชสรเนี่ยได้เอาน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณมาขายแล้วค่ะอยากให้ท่านผู้ฟังทุกๆคนพ่อแม่ๆน่ะเปิดใจลองเบิ่งผลิตภัณฑ์ดีๆนะมันดีได้คุ้มค่ากับเงินที่เฮาซื้อไปนะคะกินแล้วดีกินแล้วเห็นผลสาวพัชสรก็เลยเอามาบอกกล่าวเอามาบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ลองเปิดใจอีกสักยี่ห้อนึงเบิ่งเนาะส่วนน้ำมังคุดยี่ห้อเดิมสาวพัชสรก็ยังขายอยู่ปกติล่ะค่ะแต่ว่าเพิ่มเติมก็อยากมาแนะนำ
สิ่งดีๆให้กับท่านผู้ฟังนี่แหละค่ะก็อยากให้ลองเปิดใจดูเด้อค่ะบ่ต้องซื้อหลายซื้อจาก3ขวดเพิ่มมาอีกร้อยนึงก็บ่เป็นหยังแต่สุขภาพเฮาดีขึ้นกินแล้วเห็นผลก็อยากให้ไปลองกินแซมกันเบิ่งนะคะก็เป็นน้ํามังคุดเนี่ยละกะสกัดแบบเข้มข้นดีๆนะคะสาวพะสองก็เลยอยากมาแนะนําสิ่งดีๆให้นะคะกินแล้วดีกินแล้วเห็นผลนะคะเฮาสิได้เชื่อใจไว้วางใจกันได้คือเก่านะคะบ่อยากเว้าหลายเนาะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับพ่อแม่ๆเนาะเพราะว่าสาวพะสอนได้แค่บอกได้แค่แนะนํานะคะตอนนี้นะคะอันเพิ่นจัดโปรอยู่นะคะขวดนึงเนี่ย370แต่คันซื้อ3ขวดเนี่ย 1,100 ตอนนี้เพิ่นมีโปรเป็นแถมสบู่จะเป็นสบู่มังคุดเลยค่ะแท้ๆเลยค่ะสบู่มังคุดที่แบบหอมเลยนะคะกะสาวพะสอนอยากให้พ่อแม่ๆนะคะคนผู้ฟังทางบ้านนะคะได้ลองเปิดใจกับน้ำมังคุดตัวนี้นะคะเพราะว่าไม่ใช่แบรนด์น้องใหม่ไม่ใช่ว่าเพิ่งผลิตเพิ่นขายมาแล้วนะคะจะ10ปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังบางคนเนี่ยอาจจะเคยกินก็ได้อาจจะเคยกินยี่ห้อน้ำมังคุดตราแสนสวรรค์เนี่ยอยู่เนาะที่นี่อาจจะหาซื้อยากอย่างนั้นสินะอาจจะหาซื้อบ่ได้อะไรเสียเพราะว่าบางร้านเนี่ยเพิ่นก็ว่าสั่งยากอย่างนั้นเสียเออแต่บางคนเนี่ยเพิ่นก็บ่เปิดใจแท้เด้บางคนเคยกินน้ำมังคุดตราแสนสวรรค์เนี่ยเพิ่นก็ตามหากินเด้จากการที่สาวสอนได้ไปสัมภาษณ์จากการที่ดูบางคนน่ะเพิ่นกินหลายๆยี่ห้อเพิ่นก็ถูกใจได้เพิ่นก็สิกินอันนั้นเอ้าบ่เป็นหยังเนาะบ่เว้าล่ะก็คืออยากให้ลองเปิดใจเบิ่งนะคะเป็นอีกทางเลือกนึงนะคะเสื้อบ่เสื้อบ่เป็นหยังลองซื้อไปกินบ่ดีก็บ่ต้องซื้อต่อท่านดีเฮาก็กินต่อไปมันสุขภาพของเฮานะคะอยากสุขภาพดีบ่มีขายคันอยากได้ก็ต้องดูแลเองนะคะสรรหาแนวที่ดีมาให้แล้วนะคะสาวพัสสอนบอกได้แค่นี้นะคะเอาเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกับสาวพัสสอนใหม่นะคะเดี๋ยวจังใดก็สาวพัสสอนก็เว้าคำเก่าร้องเปิดใจดูนะคะตัวนี้ดีอีหลีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะ

0: พลงน่ารักน่ารักจากคุณสังทองศรีสายยังจำกันได้ดีกับเพลงนี้นิ้งหน่องค่ะคุณสังทองศรีสายเนี่ยเกิดเมื่อปีพ.ศ.2491แล้วก็เสียชีวิตเมื่อปี2527รวมอายุในช่วงนั้นได้35ปีนะคะแต่ถ้านับมาถึงปัจจุบันถ้าหากว่าคุณสังทองศรีสายยังมีชีวิตอยู่ปีนี้ก็ย่างก็สู่ปีที่74แล้วค่ะคุณสังทองศรีสายนี่เป็นชาวตำบลจระเข้สามพันอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีตั้งแต่เด็กมีร่างกายที่ไม่ค่อยจะแข็งแรงนักนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำงานหนักได้จึงทำงานเป็นโคโศกเล่นป้าฮีอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ร้องเพลงไขของตามวัดโดยมีความชื่นชอบเพลงของอาชัยเมืองสิงห์แล้วก็สามารถร้องเพลงของอาชัยได้ทุกเพลงเลยต่อมาคุณสังทองศรีสายก็ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกวงดนตรีจุฬารัฐของครูมงคลอมาตยกุลแล้วก็มีโอกาสได้ร่วมงานและร้องเพลงของอาชัยเมืองสิงห์จริงๆครูมงคลนี่เป็นผู้ตั้งชื่อให้นะคะสังทองศรีสายเพราะว่ามีหน้าตาที่อัปลักษณ์เหมือนกับตัวละครสังทองได้บันทึกเสียงเพลงแรกคือเพลงอกอุ่นเริ่มมีชื่อเสียงแล้วก็มีเพลงดังต่อมาอย่างเช่นนิ้งหน่องเพลงที่เราได้ฟังจบไปเมื่อสักครู่นี้โดยการแต่งของคุณสุชาติเทียนทองแล้วก็หนาวลมห่มรักแต่งโดยอาชัยเมืองสิงห์นั่นเองค่ะในปีพ.ศ.2513นี่คุณสังทองศรีใสได้แสดงภาพยนตร์ด้วยนะคะเรื่องโทนของคุณเปียกโปสเตอร์แล้วก็ได้ร้องเพลงชื่อนี้ด้วยซึ่งคนแต่งก็คือคุณสุชาติเทียนทองนั่นเองภาพยนตร์เรื่องนี้ประสบความสำเร็จค่ะทำให้คุณสังทองเป็นดาราชื่อดังแล้วก็ได้แสดงภาพยนตร์ต่อมาอีกหลายเรื่องทีเดียวคุณสังทองศรีใสเสียชีวิตเมื่อวันที่25มกราคม2527ด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ระหว่างที่เดินทางไปทำการแสดงขอบคุณข้อมูลดีๆจากวิกิพีเดียฝากไว้ในช่วงของลูกทุ่งแซนสวรรค์อะดูแลสุขภาพกันสักนิดนึงนะคะเรื่องสุขภาพในทุกวันนี้คุณผู้ฟังค่ะสิ่งแวดล้อมต่างๆของเราการใช้ชีวิตของเราในโลกปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปเยอะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกวันนี้มันมีความสำคัญแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนที่กำลังประสบปัญหาสุขภาพสำหรับคนที่รักสุขภาพการมีสุขภาพที่ดีนั่นแหละเป็นสิ่งที่เราก็ต้องการนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าอยากจะดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็ให้น้ำมังคุดสกัดแซนสวรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพดูแลกันสักนิดนึงน้ำมังคุดสกัดแซนสวรรค์เป็นน้ำมังคุดสกัดจากมังคุด 100% และในตัวเจ้ามังคุดเองเนี่ยนะคะมีสารที่มีประโยชน์แล้วก็สรรพคุณทางยาเยอะมากจริงๆเยอะมากเยอะหมายสารตัวนั้นเขาเรียกว่าแซนโทนค่ะจากเปลือกมังคุดมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงผิวช่วยฟื้นฟูสภาพผิวให้ชุ่มชื้นไม่แห้งกร้านยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียในลำไส้ฟื้นฟูความสมดุลของกระเพาะอาหารทำให้ระบบการขับถ่ายของเราเนี่ยเป็นปกติจึงช่วยลดอาการท้องผูกได้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกนี่เหมาะอย่างยิ่งกับการที่จะดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสวรรค์เป็นประจำนอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในการที่จะปรับสมดุลในร่างกายชะลอความเสื่อมเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเราด้วยนะคะน้ำมังคุดสกัดแซนสวรรค์ดื่มง่ายดื่มสะดวกค่ะบรรจุในขวดแก้วเหลืองทองฟ้าเกลียวดื่มได้ทุกเพศทุกวัยไม่มีส่วนผสมของสมุนไพรนะคะรสชาติก็ดีดีและที่สำคัญเราไม่ใส่สารกันบูดเพราะฉะนั้นอย่าลืมเน้นทุกครั้งเปิดขวดแล้วควรเก็บไปในตู้เย็นค่ะดื่มได้ทุกเพศทุกวัยชายก็ดื่มได้หญิงก็ดื่มดีเด็กผู้ใหญ่วัยทำงานผู้สูงอายุได้หมดเลยรวมไปถึงหญิงมีครรภ์ก็ดื่มได้ผู้ป่วยเบาหวานก็ดื่มได้นำไปเป็นของฝากของขวัญให้กับผู้สูงอายุดื่มเพื่อดูแลสุขภาพก็ยิ่งดีโดยทั่วไปการดื่มในปริมาณ 20-30 ซีซีก่อนอาหารเช้าแล้วก็เย็นนะคะขึ้นอยู่กับสุขภาพของท่านด้วยเพื่อผลในการดูแลสุขภาพในขั้นต้นขอแนะนำให้ท่านดื่มต่อเนื่องกัน3ขวดนะคะคุณสมบัติของสารแซนโทนแล้วก็ฟลาโวนอยด์ที่มีอยู่ในมังคุดเนี่ยเขามีประโยชน์มากมายมีประโยชน์เยอะจริงๆมีประโยชน์ในการดูแลสุขภาพในองค์รวมนะคะไม่ว่าจะเป็นการปรับสมดุลในด้านการต่อต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมสารแซนโทนนี่ยังถูกนำไปใช้ในผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อด้วยอย่างเช่นไขมันในเลือดสูงเบาหวานความดันโลหิตโรคปวดข้อต่างๆทีมนักวิจัยเขาได้คิดค้นแล้วก็นำเอาสารแซนโทนเนี่ยนะไปใช้กันอย่างต่อเนื่องมานานแล้วแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังคงใช้อยู่นั่นก็คือสารแซนโทนที่มีในมังคุดท่านที่ดื่มน้ำมังคุดแซนสวรรค์ทุกวันเป็นประจำปริมาณสารแซนโทนที่เราได้รับเข้าไปอย่างเหมาะสมก็เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพนั่นเองค่ะวันนี้หากท่านมีปัญหาสุขภาพอยู่ตัวช่วยดีๆน้ำมังคุดแซนสวรรค์ฝากไว้ด้วยนะคะขวดสีเหลืองทอง องของแท้ต้องฝาเกลียวเท่านั้นสนใจทดลองดื่มสั่งซื้อได้วันนี้สอบ
1: ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณสวัสดีค่ะอันนี้หนูคุยกับคุณพ่ออะไรนะคะ
2: พ่อเลิศเพชรเมืองครับ
1: พ่อเลิศเพชรเมืองอายุเท่าไหร่แล้วคะคุณพ
2: ่อ76ครับ
1: 76ปีแล้วเนาะอยู่บ้านเลขที่ยังคะ
2: อยู่บ้านเลขที่131หมู่1บ้านแม่แตงครับ
1: บ้านแม่แตงตำบล
2: นาปูน
1: อำเภอวังชิ้นเหรอคะ
2: ครับ
1: จังหวัดแพร่อ๋ออยู่จังหวัดแพร่เนาะให้สาวพระสอนถามได้ค่ะคุณพ่อเลิศว่าก่อนจะมากินน้ำมังคุดตาแซนสุวรรณเนี่ยคุณพ่อมีปัญหาสุขภาพด้านใดก่อน
2: คือว่ามันปวดเข่าครับ
1: ปวดเข่าเป็นมากี่ปีปวดเข่านะ
2: ครับโอ้อยู่ได้มาประมาณเกือบพอปีก็รู้ว่าน้ำคุดเนี่ยคือว่าวิทยุก็ได้ยินเสียงวิทยุฟังก็มันสงสัยอาจจะดีก็เลยซื้อมากิน
1: ทีแรกนี้ซื้อมาจากขวดค่ะพ่อ
2: ซื้อมาทำ3ขวดครับ
1: โอ้ซื้อมา3ขวดเลยลองกินดูกินขวดแรกเป็นอาการเป็นยังไงเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังหน่อยจ้า
2: ครั้งแรกกินไป1ขวดนี่จะรู้ว่ามันปวดขึ้น
1: ปวดกว่าเดิมปวดหัวเข่านะเตี่ยพ่อปวดหัวเข่านะเตี่ยปวดกว่าเดิมเลยเหรอ
2: ปวดกว่าเดิมไปปวดเข่านี่นะ
1: เอาแล้วพ่อทำไมไม่หยุดกินล่ะรู้ว่าปวดนะก็กินต่อเตี่ย
2: กินต่อไปอีกกดกินต่อไปรู้ว่าหมดขวดก็ขวดที่สองมันก็เลยหายเบาขึ้นไปไหนได้สบายกินให้หมดเลยก็ไม่เป็นไรเลยทีนี้นะไหนได้สบายเลยปวดขับปวดขึ้นขึ้นบันไดก็ไม่เป็นไรเลย
1: รู้สึกก็คือว่ารู้สึกดีเนาะกินแต่ว่ากินขวดแรกไปเนี่ยอาการปวดเข่าของพ่อเนี่ยคือปวดกว่าเดิมมันเหมือนอาการเหมือนมันไล่นะเนาะเนาะพ่อเนาะเหมือนมันปรับสมดุลนะให้มันดีขึ้นนะคะทีนี้พอขวดที่สองนี้เห็นผลเลยว่ามันเบาขึ้นมันดีขึ้นแม่นบอกค่ะพ่อ
2: คร
1: ับ
2: ขวดที่สองซื้อขวดเบาขึ้นก็เลยกินขวดที่สามเอาเป็นยังไงเป็นนี่เนาะสามลูกขวดที่สามก็หายไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงกันไปปวดแล้วกันเลยไปซื้อกินเลยเนี่ย
1: โอ้ทำพ่อเลยกิน3ขวดหายเลย
2: หาย
1: คือดีใช่หรอพ่อโอ้กินอยู่
2: ค่ะนะ3ขวดหมดมันไม่ใช่ว่าไม่กินเลยนะสั่งอีก3ขวดออกให้หลังสั่งอีก3ขวด
1: สั่งอีก3ขวดอ๋อนึกว่าเลิกกินเลยพ่อก็เลยสั่งเรื่อยๆเพื่อดูแลสุขภาพใช่มั้ยคะ
2: เลยว่าสุขภาพจะดีขึ้นมาก็เลยสั่งอีก3ขวดที่หลังมา
1: พ่อถ้าเกิดว่ามีคนมาฟังอยู่เนี่ยพ่ออยู่บ้านแม่แตงเนี่ยตำบลนาภูเนี่ยอยู่วังชิ้นเนี่ยพ่อเขาฟังวิทยุอยู่เนี่ยเขารู้จักกับพ่อเลิศเพชรเมืองเนี่ยเนาะเขาไปถามได้ไหมว่าพ่อกินจริงไหม
2: ถามได้ครับ
1: ถามได้เลยใช่ไหมว่ากินเนาะกินน้ำมังคุดอะไรนะพ
2: ่อน้ำมังคุดแซนทูวันไหมครับ
1: ขวดสีอะไรคะ
2: สีทองเหลืองนะครับ
1: โอ้แสดงว่าของแท้สนะเป็นของแท้เลยเนาะค่ะซื้อ3ขวด 1,100 เนาะพ่อเนาะ
2: 1,100 บาท
1: แถมสบู่1ก้อนใช่ไหมคะ
2: แถมสบู่อีก1ก้อน
1: อาจจะดูแพงกว่าของยี่ห้ออื่นแบรนด์อื่นแต่ว่าของเขาดีจริงๆเนาะพ่อเนาะ
2: ครับ
1: กินขวดแรกรู้สึกค่ะ
2: กว่าเองก็ไม่แพงนะ
1: แต่บางคนมองว่าแพงอย่างเงี้ยพ่อแต่ถ้ากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันเห็นผลเนี่ยสาวพระสอนก็ว่ามันไม่แพงหรอกค่ะพ่อเพราะว่าเรากินไปแล้วสุขภาพเราดีเนี่ยเราไปไหนมาไหนได้เราหาเงินได้อีกแม้เราไปทำงานได้นะพ่อเนาะเดินไปนู่นไปนี่ไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลานใครที่มีอาการเหมือนพ่อเลิศเพชรเมืองเนี่ยมีอาการปวดเข่าเนี่ยก็ลองซื้อลองเปิดใจไปกินดูเนาะพ่อเนาะ
2: ครับ
1: พ่อ พอเลิศอายุ70กว่ายังบอกไม่แพงเลยใช่ไหมดูแลสุขภาพ
2: สบายก็สะดวกดีเราก็ดีใจ
1: ไปไหนสะดวกดีใจค่ะวันนี้นะคะสาวพัชสรนะต้องขอบคุณคุณพ่อเลิศมากๆที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์นะคะตรงนี้สาวพัชสรจะเอานำไปเป็นวิทยาทานคนที่มีอาการเหมือนกันนะคะเขาได้ฟังได้เขาได้ลองเปิดใจซื้อไปกินเหมือนพ่อเนาะเขาจะได้อาการดีขึ้นนะคะจะไม่ได้ต้องทรมานเนาะเพราะว่าเห็นผลตั้งแต่ขวดแรกเลยนะพ่อนะ
2: ขวดแรกนี่รู้สึกจะปวดก่อนเจ็บกินไปจะเจ็บจะปวดกอดสองก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงก็เลยกินต่ออีกมันรู้สึกเบาบางขึ้นไปก็ขวดสามก็กินต่ออีกเนี่ยมันก็เลยเริ่ม
1: ทุกวันนี้ไม่ปวดเลยใช่ไหมพ
2: ่อเอ้ยก็เลยสั่งไปอีกสามขวดเนี่ยถ
1: ้
2: ากินก็ลองทดลองซื้อเลยไม่แพง
1: นี่นะโอเคไม่แพงโอเคค่ะใครที่ได้ยินเสียงพ่อเลิศอยู่เพชรเมืองเนาะอยู่บ้านแม่แตงนี่แหละไปถามไทยกันได้เนาะว่าอาการพ่อเป็นจริงกินจริงนะคะเนี่ยพ่อได้ยืนยันเลยตามเสียงที่สาวพัชสรได้พูดอยู่นะคะยังไงวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะพ่อที่ร่วมมาแชร์ประสบการณ์ให้กับน้ำมังคุดตาแสนสุวรรณนะคะพ่อมีปัญหาสุขภาพอะไรก็สอบถามหนุ่มอนามัยหรือว่าทางสาวพัชสรก็ได้นะคะพ่อเดี๋ยววันนี้ขอบคุณมากนะคะ
2: ค
1: ่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
3: น้ำมังคุดแสนสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผลไม้บ่แม่นยาบ่มีส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติดีมีประโยชน์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นเครื่องดื่มดูแลสุขภาพผ่านการประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากล HACCP 5ล้านผู้คนนำไปดื่มได้ผลดีเป็นจำนวนมากมีตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านดังต่อไปนี
4: ้พื้นที่จังหวัดหนองคายมีดังต่อไปนี้ที่อำเภอท่าบ่อตำบลโพนสามีวางจำหน่ายที่คลื่นสถานีวิทยุพลอยใสเรดิโอที่ตำบลบ้านถ่อนมีวางจำหน่ายที่ร้านเอฟมาร์กหรือร้านน้าจ่อยจุดจำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์สี่แยกไฟแดงนนศิลาที่ตำบลโคคอนมีวางจำหน่ายที่ร้านยาดีเภสัชโคคอนพื้นที่อำเภอสะไคตำบลสะไคมีวางจำหน่ายที่ร้านเสียสนบ้านชัยยาซอย2พื้นที่อำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยารวมยาเภสัชอยู่ข้างร้านสารพัดเดิมบ้านโพนทองอำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านรวมยาเภสัชสาขา2ร้านตั้งอยู่ระหว่างโลตัสบ้านดอนไผ่และซีเจบ้านดอนไผ่พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหามีวางจำหน่ายที่ร้านประเสริฐโอสถร้านอยู่ข้างร้านไพบูลย์การไฟฟ้าตำบลกุดพึ่งมีวางจำหน่ายที่ร้านน้ำเหนือสโตสังเกตร้านอยู่ซอยขนมจีนแม่แป้นพื้นที่อำเภอน้ำโสมตำบลนางัวมีวางจำหน่ายที่ร้านแสงชัยเภสัชร้านอยู่ตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางัวพื้นที่อำเภอนายูงมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาเพิ่มพูนทรัพย์ร้านอยู่ตรงข้ามตลาดอำเภอนายูงสังเกตร้านอยู่ตรงข้ามตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยที่สปป.ราวติดต่อแม่เลี้ยงคำโทร554-07-111ทวนซ้ำ554-07111สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
1: สาวพัชสรเบอร์097-919-2245ทวนซ้ำ097-919-2245

0: ซนสุวรรณน้ำมังคุดสกัดคุณภาพดีที่สุดขวดสีเหลืองทองมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากพี่ต่อน้องอีกแล้วครับซื้อน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ3ขวดราคา 1,100 บาทแถมฟรีสบู่มังคุดน้ำนมแพะสุชาวดี1ก้อนมูลราคา50บาทหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณได้สุขภาพที่ดีขึ้นได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังได้สุขภาพผิวที่ดีขึ้นนำโปรโมชั่นพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดเด้อพี่น้องเด
1: ้อเรื่องจริงของการดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณจากปากผู้คนที่อยากจะเล่าอยากจะบอกต่อเป็นวิทยาทาน
2: ชื่อป้าสุนีรักษาพลบ้านเลขที่91หมู่8ตำบลหัวว่าศรีมหาโพธิ์ตอนนี้ก็64ปวดหัวเข่าปวดหัวเข่าเสร็จแล้วมันก็ลงไปที่ตีนนะโทษนะที่นิ้วตีนมันชามันถูกน้ำเนี่ยมันชาเหมือนกับเป็นปองตอดอ่ะไม่ปวดแต่มันชาเฉยๆนุบๆๆเลยอ่ะก็ใช้ยาหมองนวดมันก็ไม่หายวันนั้นบังเอิญเปิดวิทยุเจอยายก็เลยโทรตอนเช้ากิน20ตอนเย็นกิน25 25ทีซี2ขวดตอนนี้มันนี่เดินมาจากทุ่งนาเดี๋ยวเนี้ยธรรมดาปกติยายจะลงน้ำไม่ได้มันปวดเลยมันป่องตอดแบบมันป่องตอดน่ะมันจะชาไปเลยอ่ะตอนนี้ยายลงน้ำเพิ่งขึ้นมาเดี๋ยวนี้ไม่ปวดไม่ชาตามปกติจะเดินได้หน่อยเดียวเนี่ยมันจะชาแล้วจะหยุดตอนนี้เดินได้ทั่วเลยปวดหัวเข่าก็หายปวดนะไอ้ที่ดังก็แก๊กก็แก๊กมันก็หายมาพักหลังเนี่ยยายจะเดินแบบว่าขนมหน่อไม้มั่งขนมเทียนมั่งยายจะทำขายเดินขายตามบ้านมันไม่ได้หยุดนะเดินไปบ้านนะก็เดินเท่านั้นมันไม่ปวดนะมันไม่ชานะก็ถึงว่ายายไปทุ่งนาเมื่อกี้นี่เปียกน้ำมาน้ำเพียงหัวเข่ายายเดินลุยมานั่งมันก็ไม่ชาหัวเข่ามันก็ไม่ปวดแต่ก่อนนี้ยายนอนไม่หลับเดี๋ยวนี้นอนหลับดีอยู่ตัวเองเดินได้ตีนไม่ชาแล้วเดินได้ก็ไปเที่ยวโฆษณาถามว่าจุ๊บกินยาอะไรมาก็บอกกินน้ำมังคุดขวดมันจะเป็นสีทองแต่คอมันจะเป็นสีแบบมังคุดเรานี่แหละมังคุดอะไรแซนสุวรรณ
1: น้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณทางออกของทุกปัญหาสุขภาพยืนยันคุณภาพจากผู้ดื่มตัวจริงเสียงจริงเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคนหวังผลได้

0: ของคุณพ่อพ่อแม่แม่นะคะนี่ก็คือหมอลำ12กลอนในอัลบั้มชุดนี้หยิบมา1เพลงเพื่อที่จะให้ได้ฟังกันแล้วก็เพลิดเพลินนะคะสำหรับท่านที่ชอบเพลงต้นฉบับของเราแบบนี้คุณทองมีมาลัยแล้วก็คุณบานเย็นรากแก่นนะคะชื่อเพลงผัวติดเบี้ยเมียติดเบอร์ผัวเมียพอๆกันหรือเปล่าแค่นี้คำนี้ใช่ได้ไหมช่วงนี้เราไปฟังสาระน่ารู้สาระสุขภาพกันสักนิดหนึ่งนะคะวันนี้หนุ่มอนามัยมีสาระสุขภาพมาฝากกันเรื่องราวของแผลเคล็ดลับหายไวค่ะ
1: สาระสุขภาพโดยหนุ่มอนามัยรู้เท่าทันเข้าใจปัญหาปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องสนับสนุนโดยน้ำมังคุดแสนสุวรรณตัวจริงน้ำมังคุดสกัด
2: แผลกับเคล็ดลับการรักษาแผลให้หายไวอุบัติเหตุจากภายนอกอาจก่อให้เกิดแผลตามร่างกายโดยที่เราไม่ทันระวังตัวเช่นรอยถลอกแผลจากของมีคมบาดแผลไฟไหม้หรือแผลน้ำร้อนลวกโดยปกติแล้วเราสามารถดูแลแผลจากอุบัติเหตุเล็กน้อยได้ด้วยตนเองที่บ้านเมื่อเกิดบาดแผลขึ้นบริเวณผิวหนังโดยธรรมชาติของบาดแผลขนาดเล็กและไม่รุนแรงมักจะตกสะเก็ดและหายได้เองภายใน 2-3 วันซึ่งเป็นกลไกปกติที่ช่วยป้องกันสิ่งสกปรกและเชื้อโรคเข้าสู่บาดแผลในขณะที่ร่างกายกำลังสร้างผิวหนังขึ้นมาทดแทนโดยในช่วงนี้มักจะมีอาการคันบริเวณแผลขึ้นจึงไม่ควรเกาหรือแกะสะเก็ดจากแผลออกเองเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อรวมทั้งการดูแลบาดแผลจนกว่าจะแห้งและหายสนิทนั้นก็เป็นสิ่งที่ควรให้ความใส่ใจเป็นพิเศษขั้นตอนการทำแผลที่ถูกต้องโดยทั่วไปแผลนั้นมีหลายชนิดเช่นแผลถลอกแผลฉีกขาดแผลไฟไหม้แผลน้ำร้อนลวกแผลกดทับแผลถูกแทงแผลฉีกขาดจนผิวหนังหลุดออกหากแผลมีขนาดใหญ่ลึกหรือรุนแรงก็ควรไปพบแพทย์เสียแต่เนิ่นๆแต่ในกรณีที่เป็นแผลขนาดเล็กและไม่รุนแรงนักส่วนใหญ่แล้วสามารถทำแผลเบื้องต้นให้แก่ตนเองได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ล้างมือให้สะอาดความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโรคจากตนเองไปสู่ผู้อื่นรวมถึงลดการติดเชื้อโรคด้วยก่อนการทำแผลจึงควรล้างมือให้สะอาดก่อนเสมอกดห้ามเลือดปกติแล้วแผลถลอกมักไม่ค่อยมีเลือดออกมากนักในกรณีที่แผลมีเลือดออกการกดทับบริเวณแผลจะช่วยให้เลือดหยุดไหลโดยให้ใช้ผ้าสะอาดหรือผ้าก๊อซที่ปลอดเชื้อกดทับบริเวณแผลล้างสิ่งสกปรกออกจากแผลและล้างแผลให้สะอาดหากบริเวณบาดแผลมีสิ่งสกปรกติดอยู่อาจใช้แหนบหรือผ้าสะอาดจัดการเก็บเศษทรายดินหรือกรวดที่ติดอยู่ในแผลออกก่อนจากนั้นล้างแผลด้วยน้ำสะอาดอาจล้างด้วยสบู่ที่อ่อนโยนและไม่ระคายเคือง

0: ร้านขายยาทั่วไปปิดแผลด้วยผ้าพันแผลหรือผ้าก๊อซปิดแผลก่อนนำผ้าพันแผลหรือผ้าก๊อซมาใช้ต้องมั่นใจถึงความสะอาดอยู่เสมอรวมทั้งควรล้างแผลทุกวันและเปลี่ยนผ้าพันแผลบ่อยๆแต่ถ้าแผลมีขนาดเล็กก็อาจไม่จำเป็นต้องพันผ้าไว้สังเกตอาการติดเชื้อการเกิดแผลมักเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายขณะเปลี่ยนผ้าพันแผลหรือผ้าก๊อซควรสังเกตสัญญาณของการติดเชื้อเช่นแผลบวมแดงกว่าเดิมเกิดการอักเสบรู้สึกร้อนที่แผลเมื่อสัมผัสแผลมีกลิ่นมีไข้หรือสั่นหากมีอาการดังกล่าวควรไปพบแพทย์การดูแลแผลให้หายเร็วด้วยตัวเองผู้ที่มีบาดแผลอาจเลือกใช้ครีมยาทาแผลที่มีส่วนผสมของตัวยาคลอเฮกซิดีนซึ่งจะช่วยในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียภายในแผลและโปรตีนวิตามินดีที่มีส่วนช่วยเสริมสร้างกลไกการสมานผิวตามธรรมชาติส่งผลให้แผลที่ผิวหนังสมานกันเร็วขึ้นกว่าเดิมโดยส่วนผสมทั้งสองอย่างนี้มักไม่ทำให้แสบแผลจึงอาจเป็นทางเลือกที่เหมาะกับผู้ใช้ทั่วไปและเด็กๆนอกจากนี้ขณะที่ร่างกายเป็นแผลเราควรต้องเสริมโปรตีนแคลอรี่และสารอาหารต่างๆแก่ร่างกายให้มากขึ้นเพื่อช่วยซ่อมแซมบาดแผลให้หายเป็นปกติโดยอาจเพิ่มการรับประทานธัญพืชผักใบเขียวผลไม้เนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากนมในอาหารแต่ละมื้อเพื่อให้ได้สารอาหารอย่างครบถ้วนแม้ว่ารอยขีดข่วนแผลถลอกหรือแผลขนาดเล็กมักจะหายไปได้เองโดยกลไกของร่างกายแต่การดูแลรักษาแผลให้สะอาดอยู่เสมอก็ยังเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยลดอาการติดเชื้อรวมถึงหลีกเลี่ยงการเกิดบาดแผลให้น้อยที่สุดทั้งนี้หากปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้นแล้วยังมีอาการรุนแรงขึ้นเช่นแผลเปิดกว้างเลือดไหลไม่หยุดหรือแผลเกิดการติดเชื้อก็ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาที่เหมาะสมต่อไป
1: สาระสุขภาพโดยหนุ่มอนามัยรู้เท่าทันเข้าใจปัญหาปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องสนับสนุนโดยน้ำมังคุดแสนสุวรรณตัวจริงน้ำมังคุดสกัด
2: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณ
0: ฮัลโหลค่ะแม
3: ่ครับผม
0: ผมนุ่มอนามัยเด้อที่ไปส่งน้ำมังคุดแสนสุวรรณเมื่อนั้นหรอครับ
3: จ้าย่างใด
0: เป็นยังไงแม่พ่อพ่นกินจักมือแล้ว
3: เออพ่อกะว่ากินข้าวแซ่บอยู่ได้ล่ะล่ะ
0: ครับเป็นยังไงแน่เพราะเราเพิ่งกินไปจักมือเลยแม่เรากินน้ำมังคุดแสนสุวรรณไปจักมือแล้วครับ
3: อ้าวมันหามือ6มือนี่หรือล่ะเหมือนจะกวาดเป็นกวาด2ครั้งอยู่เนี่ย
0: โอ้อาการเป็นยังไงต่างเก่าบ่แล้วอยู่บ่
3: แล้วว่ากินข้าวเสียว่าเราบ่มีไอ้คือสุเตียว่ากันทีละอันว่าบ่มีไอ้ลูกขึ้นมาย่างเจ้าน่ะตะกี้มีไอ้เด้ลูกขึ้นมาง้างเจ้าอ่ะมีไอ้ละกันหน้ามืดยิ้มหวานแน่ว่าซั่น
0: ครับแล้วเป็นยังไง
3: นี่บ่เป็น
0: แล้วเป็นยังไงก่อแม่
3: โรคเต้าลุมาต่อยความดันไขมันของเราน่ะแล้วก็เสียเลือดและสมองตีตียางหายาง
0: ก่อนดื่มน้ำมังคุดแสนสุวรรณนี่เรามีอาการยังไงแม่
3: เอาแล้วก็ลุกขึ้นมาง้างมือเต้าแล้วก็ลุกหนึ่งเข่าได้อยู่ละจะว่าหันไงแล้วหันไงน้ำมือย่างเข้าไปชวนมาบ้านนี่แต่ที่บ่หอดละมือแล้วบ่ได้หด
0: เมื่อยแห้งกว่าตี
3: เออมีไอ้แล้วก็ดินน้ำในสันระวาน่ะ
0: ครับผม
3: แบบนี้เดี๋ยวนี้บ่เปลี่ยนว่าบ่เปลี่ยนกันถ้าว่าบ่ไงพนักงานเออมันจะได้กินอันนี้มันเนี่ย
0: ตั้งแต่กินแซนสุวรรณนี่มัน
3: เข้ากับแซ่บลายมะเต้าเนี่ยแม่เฮ็ดกันกากหมูเฮ็ดได้งานให้กินแล้วก็ผักเผ็ดกระดูกทั้งผักกุ้งกินข้าวแซ่บลายแซ่บมะเต้าเนี่ย
0: อืมแต่ก่อนนี่กินข้าวบ่ได้เลยติแ
3: ม่ตะกี้กินบ่ได้เลยล่ะแต่นี้ใครแม่กินข้าวได้แม่อยู่
0: อาการเมื่อยก็ดีขึ้น
3: เออดีขึ้นอยู
4: ่บัดนี้ขอต่อได้เป็นจังได๋ผู้ว่าเป็นเก่านั่นมันทรงอ่อน
3: ลงบ่ครับแล้วเราบ่ค่อยปวดแล้วกินยาซื่อมา

0: ครับผมยายหมออ
1: าหารเนี่ยซึมเออซึมเออ
0: ยายหมอ
1: นั่งน้ำพุทธยังกินยานั้น
0: ยายหมอยังกินอยู่เนาะ
1: จ้ากินอยู่ค่ะ
0: ครับผมครับผม
1: อันไข่มันน่าจะกินแล้วกาสั่งนิดเดียวมันก็กินอยู
0: ่ครับผมแต่ว่ากินตะกอนตะกอนนี่สิมีอาการเมื่อยล่ะเวลาปกติทั่วไปมันบ่ครับ
1: จ้าเมื่อยหลาย
0: เมื่อยแบบย่างไปใกล้ๆนี่ได้บ่แม่จักร้อยเมตรนี่บ้าน
1: อยู
0: ่ตะวันแห่งเมื่อยติ
1: เออเมื่อย
0: มีหอบนําบ
1: ่บ่
0: เมื่อยย่าง
1: นี่แล้วซั่นน่ะ
0: เมื่อยล่ะซื่อๆมันบ่คือสิลอยไปเลย
1: ย่างล่างย่างขาแล้วก็มืดหน้าซื่อๆเนี่ย
0: หน้ามืดน้ําติ
1: จ้า
0: อ๋อตอนนี้หนาเหมือนน้ำบ่มีอาการหนาเหมือนบ่
1: จักบ่ได้ถามแล้วมีแต่ว่าบ่มีให้เป็นไหนพ่อลุกขึ้นมาเนี่ยถามร่างพี่
0: อืม
1: บ่มีได้แหละบ่คือคือมื้อวางจ้ะ
0: ครับผม
1: จ
0: ้ะพ่อแล้วซื้อหยังก่อแม่
1: พ่อเฉลิมขวัญทอง
0: พ่อเฉลิมขวัญทองบ้านหยังครับ
1: บ้านน้องสาดหมู่4ค่ะตำบลน้องสาดนี่ล่ะค่ะอำเภอขอนแก่น
0: จังหวัดชัยภูมิเนาะ
1: จ้ะ
0: ครับผมครับผมขอบคุณหลายๆด้วยแม่เด้อครับสวัสดีครับแม่ครับ
1: ครับผม
0: สวัสดีครับ
2: น้ำมังคุดแซนสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผลไม้บ่แม่นยาบ่มีส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติดีมีประโยชน์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นเครื่องดื่มดูแลสุขภาพผ่านการประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากล HACCP 5ล้านผู้คนนำไปดื่มได้ผลดีเป็นจำนวนมากมีตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านดังต่อไปนี้
3: พื้นที่จังหวัดหนองคายมีดังต่อไปนี้ที่อำเภอท่าบ่อตำบลโพนสามีวางจำหน่ายที่คลื่นสถานีวิทยุพลอยใสเรดิโอที่ตำบลบ้านถ่อนมีวางจำหน่ายที่ร้าน F มาร์กหรือร้านน้าจ่อยจุดจำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์สี่แยกไฟแดงนนทศิลาที่ตำบลโคกคอนมีวางจำหน่ายที่ร้านยาดีเภสัชโคกคอนพื้นที่อำเภอสะไคตำบลสะไคมีวางจำหน่ายที่ร้านเสียสนบ้านชัยยาซอย2พื้นที่อำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยารวมยาเภสัชอยู่ข้างร้านสารพัดเดิมบ้านโพนทองอำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านรวมยาเภสัชสาขา2ร้านตั้งอยู่ระหว่างโลตัสบ้านดอนไผ่และซีเจบ้านดอนไผ่พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหามีวางจำหน่ายที่ร้านประเสริฐโอสถร้านอยู่ข้างร้านไพบูลย์การไฟฟ้าตำบลกุดพึ่งมีวางจำหน่ายที่ร้านน้ำเหนือสโตสังเกตร้านอยู่ซอยขนมจีนแม่แป้นพื้นที่อำเภอน้ำโสมตำบลนางัวมีวางจำหน่ายที่ร้านแสงชัยเภสัชร้านอยู่ตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางัวพื้นที่อำเภอนายูงมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาเพิ่มพูนทรัพย์ร้านอยู่ตรงข้ามตลาดอำเภอนายูงสังเกตร้านอยู่ตรงข้ามตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยที่สปป.ราวติดต่อแม่เลี้ยงคำโทร554071111ทวนซ้ำ554071111สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
4: สาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192145

0: แซนสุวรรณน้ำมังคุดสกัดคุณภาพดีที่สุดขวดสีเหลืองทองมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากพี่ต่อน้องอีกแล้วครับซื้อน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ3ขวดราคา 1,100 บาทแถมฟรีสบู่มังคุดน้ำนมแพะสุชาวดี1ก้อนมูลราคา50บาทหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณได้สุขภาพที่ดีขึ้นได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังได้สุขภาพผิวที่ดีขึ้นนำโปรโมชั่นพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดเด้อพี่น้องเด้อ
1: จริงของการดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณจากปากผู้คนที่อยากจะเล่าอยากจะบอกต่อเป็นวิทยาทาน
2: ชื่อพิมพ์พิชชาค่ะปูนประสิทธิ์อยู่วิทยาการชื่อเซกาค่ะเป็นภูมิแพ้ค่ะที่เคยไปปรึกษาหมอรู้สึกว่าจะแพ้พวกสารเล็กในเนื้อสัตว์แพ้พวกภายนอกด้วยภายในด้วยพวกอาหารแล้วก็พวกไรฝุ่นอย่างเงี้ยค่ะยุงค่ะก็ลำบากอยู่ค่ะอย่างแพ้หมูตอนที่ยังไม่รู้ก็ผื่นขึ้นทุกวันแบบไม่รู้สาเหตุเนี่ยค่ะคือเราก็กินหมูเป็นเรื่องปกติเนาะสมัยก่อนพอมันเริ่มมีอาการภูมิแพ้เราก็ยังไม่แน่ใจใช่ไหมคะเราไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะหมูเราก็กินหมูอย่างเงี้ยผื่นก็ขึ้นทุกวันเราก็กินยาแก้แพ้ทุกวันก็ใช้ชีวิตลำบากอยู่ค่ะกินยาแก้แพ้ก็จะง่วงนอนเนาะต้องคอยพกยาตลอดไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยก็ลำบากมากไปพักที่โรงแรมนี้ก็แพ้ไรฝุ่นเนี่ยค่ะผ้าเช็ดตัวหรือว่าผ้าปูเตียงที่โรงแรมเนี่ยก็คือไปนอนก็คือจะผื่นขึ้นเลยผื่นใหญ่ๆลามเป็นปูดขึ้นมานะคะแล้วก็ลามไปทั้งขาเลยค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเอามือที่เกาขามาเกาแขนมันก็จะขึ้นแขนด้วยค่ะใช้เครื่องซักผ้ารวมก็ไม่ได้ถ้าซักที่บ้านเครื่องตัวเองเนี่ยไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าถ้าไปซักเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญที่แบบมันมีคนมาซักเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็เหมือนเสื้อผ้าไม่สะอาดค่ะใส่แล้วก็จะขาดตั้งแต่เริ่มกินขวดแรกอะค่ะผื่นก็ไม่ขึ้นเลยก็คือตั้งแต่กินขวดที่หนึ่งมาก็คือไม่ขึ้นเลยช่วงที่กินขวดแรกอะมันยังมีความรู้สึกคันๆอยู่อย่างสมมติว่าเวลาเราไปนั่งไปนอนเตียงที่ปกติมันจะผื่นขึ้นใช่ไหมคะมันจะมีอาการคันยิบก่อนให้รู้ว่าผื่นเนี่ยมันจะขึ้นอาการเนี้ยยังอยู่แต่ว่าผื่นไม่ขึ้นแล้วก็คือเหมือนมีรู้สึกคันๆอยู่แต่พอมาดูขาก็คือผื่นไม่ขึ้นแล้วแต่พอกินขวดที่2ที่3ไปก็คือผื่นไม่ขึ้นไม่มีอาการเลยไปพักโรงแรมกินพวกเนื้อย่างพวกอะไรอ่ะปิ้งย่างทะเลก็กินได้เลยค่ะตอนแรกก็กินไม่ได้ค่ะก็ไปกินรวมกับคนอื่นก็ไม่แพ้ไปนอนโรงแรมที่พักหรือก็ไม่มีปัญหาเลยปกติก็คือแค่ไปนั่งบนเตียงสักพักนึงอะค่ะผื่นก็จะขึ้นแต่อันนี้ก็ทนไม่เป็นไรก็นอนทั้งคืนก็ไม่เป็นไรตอนแรกก็ยังไม่แน่ใจเนาะเพราะมันเหมือนน้ำผลไม้หวานๆเนี่ยค่ะพอกินไปสักวันสองวันก็สังเกตดูว่ามันคันแต่มันไม่ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันคันแต่ว่าผื่นมันไม่ขึ้นเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอหมดไปขวดนึงก็เห็นประสิทธิภาพมันดีมากก็กินต่อเนื่องมาถึงขวดที่สามก็คิดสบายขึ้นมากค่ะ
1: น้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณทางออกของทุกปัญหาสุขภาพยืนยันคุณภาพจากผู้ดื่มตัวจริงเสียงจริงเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคนหวังผลได้อย่างแน่นอน
3: เรื่องของแผลแม้ว่าจะเป็นแผลเล็กๆน้อยๆก็อย่าได้ละเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่รีบที่จะดูแลรักษาไม่รีบที่จะแก้ไขก็อาจจะนำไปสู่ปัญหาใหญ่ได้เหมือนกันหยิบมาฝากจากหนุ่มอนามัยกับสาระสุขภาพค่ะฝากไว้ในช่วงของน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณถ้าพูดถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแล้วทุกวันนี้มันมีความสำคัญแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งนะคะสำหรับท่านที่กำลังประสบปัญหาสุขภาพอยู่สำหรับคนที่รักสุขภาพแล้วก็รักสุขภาพอยากมีสุขภาพที่ดีวันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะกับน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ดีต่อสุขภาพค่ะดื่มได้ทุกเพศทุกวัยชายก็ดื่มได้หญิงก็ดื่มได้ไม่ว่าจะอายุมากหรืออายุน้อยก็สามารถที่จะดื่มเพื่อดูแลสุขภาพได้นะคะรวมไปถึงท่านที่เป็นโรคเบาหวานก็ยังสามารถดื่มได้ด้วยดื่มก็ง่ายบรรจุอยู่ในขวดสีทองฝาเกลียวน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณสกัดจากมังคุดพันธุ์ดีนะคะผ่านการสกัดโดยใช้เทคโนโลยี ยีเพื่อให้ได้สารแซนโทนแล้วก็ฟลาโวนอยด์ที่เข้มข้นฟลาโวนอยด์นี่ถือเป็นวิตามินที่มีโครงสร้างโมเลกุลเหมือนกับฮอร์โมนเพศหญิงที่เขาเรียกกันว่าเอสโตรเจนนะคะจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่เพิ่มความชุ่มชื่นแต่งตึงให้กับผิวมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่จะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในกระแสเลือดได้ป้องกันการเกิดมะเร็งในขั้นตอนการผลิตนั้นเราใช้มังคุดเพียงอย่างเดียว 100% ไม่มีส่วนผสมของสมุนไพรใดๆนะคะแล้วก็รสชาติดีด้วยไม่ใส่สารกันบูดเปิดขวดแล้วอย่าลืมเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะจะนำไปเป็นของฝากของขวัญของกำนันให้กับคนที่คุณรักก็ยิ่งดีค่ะไปเป็นของขวัญให้กับผู้สูงอายุจะได้ดื่มเป็นประจำทุกวันนะคะท่านที่อยู่ในวัยทำงานพี่ป้าน้าอาดื่มได้หมดเลยเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพวิธีการดื่มก็ง่ายมากๆค่ะโดยทั่วไปเราก็จะดื่ม 20-30 ซีซีก่อนอาหารเช้าแล้วก็เย็นผู้ป่วยเบาหวานก็สามารถดื่มได้เขามีการเปรียบเทียบความหวานกันนะคะว่าในน้ำมังคุดสกัดแซนสวรรค์1แก้วตวงขนาด30ซีซีเนี่ยเท่ากับขนาดความหวานในข้าวสวย1ช้อนครึ่งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นผู้ป่วยเบาหวานจึงสามารถที่จะดื่มได้ด้วยนะคะอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะปรึกษาผู้มีประสบการณ์ในการให้ผู้ดื่มน้ำมังคุดสกัดมามากกว่า10ปี
4: ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์097919922245ทวนซ้ำ0979922454
5: ยายน่ะสงสัย
6: ยังเหรอยายรวย
5: ก็สงสัยว่าน้ำมังคุดที่เขาสกัดมาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอันใดจังแม่นการสกัดที่ดีอีหลีที่ห่อใดจังสิได้ความมั่นใจมาด้วยโชคเอ้ย
6: เอ้าก็น้ำมังคุดสกัดตราแซมสุวรรณนั่นเด
5: ้แล้วน้ำมังคุดสกัดตราแซมสุวรรณเป็นจังไหนล่ะ
6: ก็ขวดสีเหลืองทองได้ย่ายเด้อข้อขวดสีเปลือกมังคุดทางขวดเขียนคำว่าแซนสุวรรณเป็นภาษาไทยอย่างเดียวเท่านั้นแล้วกะบ่มีกองนอกจากซื้อเป็นโหลจังได้กองได้ย่ายเด้อ
5: ราคาเท่าใดล่ะอ๋อมวยโช
6: ขวดละ370บาท3ขวด 1,100 บาทครับอย่าได้ความมั่นใจสอบถามกับนุ่มอนามัยก็ได้ได้ย่ายเด้อ
5: เบอร์ไหนกันล่ะ
6: 0832642953 0832642953ด้วยย่ายเด
5: ้อเอ้านี่เงินไปซื้อให้ย่ายแน
6: ่ได้เลยครับเลือกน้ำมังคุดสกัดต้องน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคน
5: บาทนี่ล่ะย่ายสิได้ไปจวด

่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งแซนสุวรรณสนับสนุนโดยน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณของแท้ขวดสีเหลืองทองรักสุขภาพห่วงใยสุขภาพเลือกน้ำมังคุดแซนสุวรรณ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ลูกทุ่งแซนสุวรรณนะคะกับดีเจสาวพัชสรคนเก่าคนเดิมนะคะท่านผู้ฟังเพิ่มเติมมีสิ่งดีๆมาแนะนำกับท่านผู้ฟังทางบ้านทุกๆคนเลยนะคะมื้อนี้สาวพัชสรมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำนะคะนั่นก็คือน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นตราแซนสุวรรณนะคะฟังบ่ผิดค่ะท่านผู้ฟังฟังบ่ผิดน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณนะคะพ่อแม่ๆอาจสงสัยเป็นยังสาวพัชสรคือได้เอาน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณมาขายเนาะคือแบบนี้ค่ะสาวพัชสรสิเว้าให้ฟังเนาะน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณเนี่ยเพิ่นขายมา10ปีแล้วเด้ค่ะท่านผู้ฟังโบแมนว่าเพิ่นพึ่งมาผลิตเด้โบแมนแบนน้องใหม่เด้ค่ะท่านผู้ฟังเพิ่นขายมาโดนแล้วเด้40ปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังสาวพัชสรก็เห็นอยู่ตลอดนั่นล่ะแล้วก็โบแมนคู่แข่งของน้ำมังคุดที่สาวพัชสรขายอยู่เด้ค่ะท่านผู้ฟังลองคิดตามเนาะผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดตราแสนสุวรรณเนี่ยอยู่มายาวนานถึง10ปีเพราะฉะนั้นต้องดีแท้ล่ะเพิ่นของต้องดีแท้ล่ะซั่นอยู่บ่ได้โดนค่ะท่านผู้ฟังสันยูบ่ได้โดนปานนี้เนาะสาวพัชสรไปส่งน้ำมังคุดยี่ห้ออื่นก็เห็นน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณตั้งอยู่เกือบทุกร้านไหมคะท่านผู้ฟังเลยถามร้านค่ะเพิ่นว่าขายดีบ่น้ำมังคุดแสนสุวรรณเนี่ยคือเห็นเกือบทุกร้านแท้ร้านบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าขายดีคักสันบ่มีโฆษณาก็ขายได้เอ้าสาวพัชสรก็เงิดแล้วเนาะบ่มีโฆษณาขายได้อีกต่างหากแสดงว่าของเพิ่นดีอีหลีค่ะท่านผู้ฟังถ้าของบ่ดีนะมันจะขายบ่ได้เลยเด้เพราะว่าบ่มีโฆษณาแม่นบ่ค่ะแล้วบ่แม่นอีกอย่างนึงเด้ค่ะผู้ฟังขายแพงกว่ายี่ห้ออื่นอีกเด้ของเขาขายกันขวดละ360เนาะจังของแสนสุวรรณนี่ขาย370 3ขวด 1,100 เอ้าแพงแต่ว่าอันร้านค่ะเพิ่นว่าแพงแม่นอยู่แต่ว่าลูกค้าซื้อว่าซั่นเพราะว่าลูกค้าบอกเป็นเสียงเดียวว่ากินแล้วเห็นผลว่าซั่นลูกค้าก็เลยต้องมาถามกับร้านน่ะตลอดร้านก็เลยต้องมีติดร้านไว้ตลอดว่าซั่นก็เลยต้องซื้อมาไว้ติดตลอดบ่มีบ่ได้ว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะสาวพัชสรก็เลยซื้อลองมาทดลองกับเจ้าของล่ะค่ะท่านผู้ฟังว่าดีแท้บ่วะสาวพัชสรก็เลยลองมากินเพราะเฮาต้องเปิดโอกาสเด้ว่าแบรนด์ใดแบรนด์ใดดีเฮาก็สิได้มาแนะนำเพราะว่าเฮาเป็นดีเจจัดรายการเกี่ยวสุขภาพเนาะเฮาก็เลยอยากจะมาแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพให้ท่านผู้ฟังเนาะเพื่อที่ได้เป็นการไว้วางใจเชื่อใจกันว่าเออสาวพัชสรเอาอีหยังมาขายนะก็คือสิดีเบิดก็สิเชื่อใจกันเบิดคันแนวบ่ดีสาวพัชสรบ่กล้าเอามาขายดอกเนาะท่านผู้ฟังแม่นบ่บัดที่นี่สาวพัชสรน่ะกินไปสิเว้าให้ฟังเด้อท่านผู้ฟังเอาดีแท้ๆดีเกินคาดดีตามที่เพิ่นเว้าสาวพัชสรก็เงิดละเนาะเออมันก็มีข้อแตกต่างกันอยู่เนาะแต่ว่าสาวพัชสรก็บ่อยากเว้าหลายล่ะเพราะว่าราคาเพิ่นแพงกว่าแม่นอยู่แต่เพิ่นขายได้เนาะเป็นสินค้าขายตัวมันเองแม่สาวพัชสรก็มักตรงนี้ล่ะสาวพัชสรก็เลยเปิดโอกาสให้เจ้าของนะว่าเออสั่นก็ลองเอามาขายเพราะบางเที่ยนะสาวพัชสรไปส่งของหรือไปส่งน้ำมังคุดตัวเดียวหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนั่นสิค่ะก็จะมีลูกค้าแล้วก็ร้านค้าจะถามว่าคือพวกเอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาขายเด้เอาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพวกกาฟงกาแฟสาวพัชสรก็เลยเปิดโอกาสให้เจ้าของว่าเออสั่นเดี๋ยวสาวพัชสรน่ะจะเอาเกี่ยวกับสุขภาพมาบอกโตมาให้ท่านผู้ฟังเพื่อดูแลสุขภาพจังพ่อแม่ๆเนาะมื้อนี้สาวพัชสรก็เลยอยากซื้อมาบอกอยากมาแจ้งว่าสาวพัชสรเนี่ยได้เอาน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณมาขายแล้วค่ะอยากให้ท่านผู้ฟังทุกๆคนพ่อแม่ๆน่ะเปิดใจลองเบิ่งผลิตภัณฑ์ดีๆนะมันดีได้คุ้มค่ากับเงินที่เขาซื้อไปนะคะกินแล้วดีกินแล้วเห็นผลสาวพัชสรก็เลยเอามาบอกกล่าวเอามาบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ลองเปิดใจอีกสักยี่ห้อนึงเบิ่งเนาะส่วนน้ำมังคุดยี่ห้อเดิมสาวพัชสรก็ยังขายอยู่ปกติแหละค่ะแต่ว่าเพิ่มเติมก็อยากมาแนะนำ
สิ่งดีๆให้กับท่านผู้ฟังนี่แหละค่ะก็อยากให้ลองเปิดใจดูเด้อค่ะบ่ต้องซื้อหลายซื้อจัก3ขวดเพิ่มมาอีกร้อยนึงก็บ่เป็นหยังแต่สุขภาพเฮาดีขึ้นกินแล้วเห็นผลก็อยากให้ไปลองกินแซมกันเบิ่งนะคะก็เป็นน้ํามังคุดเนี่ยละกะสกัดแบบเข้มข้นดีๆนะคะสาวประสงค์ก็เลยอยากมาแนะนําสิ่งดีๆให้นะคะกินแล้วดีกินแล้วเห็นผลนะคะเฮาสิได้เชื่อใจไว้วางใจกันได้คือเก่านะคะบ่อยากเว้าหลายเนาะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับพ่อแม่ๆเนาะเพราะว่าสาวประสงค์ได้แค่บอกได้แค่แนะนํานะคะตอนนี้นะคะอันเพิ่นจัดโปรอยู่นะคะขวดนึงเนี่ย370แต่คันซื้อ3ขวดเนี่ย 1,100 ตอนนี้เพิ่นมีโปรเป็นแถมสบู่จะเป็นสบู่มังคุดเลยค่ะแท้ๆเลยค่ะสบู่มังคุดที่แบบหอมเลยนะคะกะสาวประสงค์อยากให้พ่อแม่ๆนะคะคนผู้ฟังทางบ้านนะคะได้ลองเปิดใจกับน้ํามังคุดตัวนี้นะคะเพราะว่าไม่ใช่แบรนด์น้องใหม่ไม่ใช่ว่าเพิ่งผลิตเพิ่นขายมาแล้วนะคะจะ10ปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังบางคนเนี่ยอาจจะเคยกินก็ได้อาจจะเคยกินยี่ห้อน้ำมังคุดตราแสนสวนเนี่ยอยู่เนาะที่นี่อาจจะหาซื้อยากอย่างนั้นสินะอาจจะหาซื้อบ่ได้อะไรเสียเพราะว่าบางร้านเนี่ยเพิ่นก็ว่าสั่งยากอย่างนั้นเสียเออแต่บางคนเนี่ยเพิ่นก็บ่เปิดใจแท้เด้บางคนเคยกินน้ำมังคุดตราแสนสวนเนี่ยเพิ่นก็ตามหากินเด้จากการที่สาวประสอนได้ไปสัมภาษณ์จากการที่ดูบางคนน่ะเพิ่นกินแล้วหลายยี่ห้อเพิ่นก็ถูกใจได้เพิ่นก็สิกินนั่นเอ้าบ่เป็นหยังเนาะบ่เว้าล่ะก็คืออยากให้ลองเปิดใจเบิ่งนะคะเป็นอีกทางเลือกนึงนะคะเสื้อบ่เสื้อบ่เป็นหยังลองซื้อไปกินบ่ดีก็บ่ต้องซื้อต่อท่านดีเฮาก็กินต่อไปมันสุขภาพของเฮานะคะอยากสุขภาพดีบ่มีขายคันอยากได้ก็ต้องดูแลเองนะคะสรรหาแนวที่ดีมาให้แล้วนะคะสาวพัศรบอกได้แค่นี้นะคะเอาเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกับสาวพัศรใหม่นะคะเดี๋ยวจังใดก็สาวพัศรก็เว้าคำเก่าร้องเปิดใจดูนะคะตัวนี้ดีอีหลีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะ

0: ไปนั่งรถอีตันเที่ยวชมนะคะไปแล้วก็เพลิดเพลินดีเหมือนกันมันโปร่งโล่งสบายนะคะอากาศก็สูดได้เต็มปอดเต็มที่นะคะมันโล่งโปร่งวิวข้างทางนี้ก็มองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะบรรยากาศของการนั่งรถอีตันชมเพลินๆกันนะคะวันนี้คุณสมโพชดวงสมพงษ์พาเราไปนั่งรถอีตันกับเพลงสนุกๆเพลงนี้เต้ยรถอีตันค่ะอ่ะดูแลสุขภาพกันสักนิดนึงนะคะเรื่องสุขภาพในทุกวันนี้คุณผู้ฟังค่ะสิ่งแวดล้อมต่างๆของเราการใช้ชีวิตของเราในโลกปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปเยอะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกวันนี้มันมีความสำคัญแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนที่กำลังประสบปัญหาสุขภาพสำหรับคนที่รักสุขภาพการมีสุขภาพที่ดีนั่นแหละเป็นสิ่งที่เราก็ต้องการนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าอยากจะดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็ให้น้ำมังคุดสกัดแซนสวรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพดูแลกันสักนิดนึงน้ำมังคุดสกัดแซนสวรรค์เป็นน้ำมังคุดสกัดจากมังคุด 100% และในตัวเจ้ามังคุดเองเนี่ยนะคะมีสารที่มีประโยชน์แล้วก็สรรพคุณทางยาเยอะมากจริงๆเยอะมากเยอะใหม่สารตัวนั้นเขาเรียกว่าแซนโทนค่ะจากเปลือกมังคุดมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงผิวช่วยฟื้นฟูสภาพผิวให้ชุ่มชื้นไม่แห้งกร้านยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียในลำไส้ฟื้นฟูความสมดุลของกระเพาะอาหารทำให้ระบบการขับถ่ายของเราเนี่ยเป็นปกติจึงช่วยลดอาการท้องผูกได้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกนี่เหมาะอย่างยิ่งกับการที่จะดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสวรรค์เป็นประจำนอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในการที่จะปรับสมดุลในร่างกายชะลอความเสื่อมเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเราด้วยนะคะน้ำมังคุดสกัดแซนสวรรค์ดื่มง่ายดื่มสะดวกค่ะบรรจุในขวดแก้วเหลืองทองฟ้าเกลียวดื่มได้ทุกเพศทุกวัยไม่มีส่วนผสมของสมุนไพรนะคะรสชาติก็ดีดีและที่สำคัญเราไม่ใส่สารกันบูดเพราะฉะนั้นอย่าลืมเน้นทุกครั้งเปิดขวดแล้วควรเก็บไปในตู้เย็นค่ะดื่มได้ทุกเพศทุกวัยชายก็ดื่มได้หญิงก็ดื่มดีเด็กผู้ใหญ่วัยทำงานผู้สูงอายุได้หมดเลยรวมไปถึงหญิงมีครรภ์ก็ดื่มได้ผู้ป่วยเบาหวานก็ดื่มได้นำไปเป็นของฝากของขวัญให้กับผู้สูงอายุดื่มเพื่อดูแลสุขภาพก็ยิ่งดีโดยทั่วไปการดื่มในปริมาณ 20-30 ซีซีก่อนอาหารเช้าแล้วก็เย็นนะคะขึ้นอยู่กับสุขภาพของท่านด้วยเพื่อผลในการดูแลสุขภาพในขั้นต้นขอแนะนำให้ท่านดื่มต่อเนื่องกัน3ขวดนะคะคุณสมบัติของสารแซนโทนแล้วก็ฟลาโวนอยด์ที่มีอยู่ในมังคุดเนี่ยเขามีประโยชน์มากมายมีประโยชน์เยอะจริงๆมีประโยชน์ในการดูแลสุขภาพในองค์รวมนะคะไม่ว่าจะเป็นการปรับสมดุลในด้านการต่อต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมสารแซนโทนนี่ยังถูกนำไปใช้ในผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อด้วยอย่างเช่นไขมันในเลือดสูงเบาหวานความดันโลหิตโรคปวดข้อต่างๆทีมนักวิจัยเขาได้คิดค้นแล้วก็นำเอาสารแซนโทนเนี่ยไปใช้กันอย่างต่อเนื่องมานานแล้วแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังคงใช้อยู่นั่นก็คือสารแซนโทนที่มีในมังคุดท่านที่ดื่มน้ำมังคุดแซนสวรรค์ทุกวันเป็นประจำปริมาณสารแซนโทนที่เราได้รับเข้าไปอย่างเหมาะสมก็เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพนั่นเองค่ะวันนี้หากท่านมีปัญหาสุขภาพอยู่ตัวช่วยดีๆน้ำมังคุดแซนสวรรค์ฝากไว้ด้วยนะคะขวดสีเหลืองทองของแท้ต้องฝากเกลียวเท่านั้นสนใจทดลองดื่มสั่งซื้อได้วันนี
1: ้ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณ
2: รอ
3: นุ่มอนามัยครับเจ้าของน้ำมังคุดแซนสุวรรณนะครับพระอาจารย์มีปัญหาสุขภาพอะไรครับถึงได้ดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณนะครับ
2: เป็นปวดเจ็บแน่นแน่นหน้าอกหัวใจเลยครับเลยกูบาโนเลยแนะนำให้มากินดูให้มาฉันดูเวลาสวดมนต์ไปมันจะแน่นขึ้นมาข้างหัวใจเนี่ยเป็นเหมือนกับหัวใจอ่อนๆเพียอย่างนี้นะ
3: ครับน้ำมังคุดแซนสุวรรณใช่ไหมครับพระอาจารย
2: ์ใช
3: ่แล้วเป็นยังไงบ้างครับ
2: ก็เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยเป็นแต่ก่อนเวลาสวดมนต์นานๆอย่างเงี้ยมันจะแน่นหน้าอกขึ้น ต้องได้ทุบหัวใจเป็นหัวใจอ่อนล้าอย่างเงี้ยมันจะหัวใจเหนื่อยล้าอย่างเงี้ย
3: ครับครับผมแล้วเป็นมานานหรือยังครับอาจารย
2: ์เป็นประมาณเป็นปีแล้วแต่มันเป็นช่วงนะ
3: มันจะเป็นระยะเป็นช่วงใช่ไหมครับ
2: เออ
3: ครับผมเวลานั่งไปนานๆก็คือมันจะแน่นหน้าอก
2: ถ้านั่งเฉยไม่เป็นไรเวลาเราสวดมนต์เนี่ยเราเปล่งเสียงนะ
3: ครับ
2: เราจะใช้เสียงสวดมนต์ไปอย่างเงี้ยนะมันจะแน่นมันจะอืดขึ้นนะ
3: ครับผมแล้ว
2: หัวใจเป็นมันเป็นจับวิวๆยังไงไม่รู้
3: เป็นใจวิวๆเนาะครับแล้วฉันอาหารอะไรพวกนี้มันฉันได้ดีไหมครับ
2: ก็ฉันได้ดี
3: ครับผมแต่ปัญหาใหญ่สุดก็คือมันแน่นหน้าอก
2: นั่นแหละแกมาวัดแกก็เลยเห็นหลวงพ่อเป็นก็เลยแนะนำให้จะลองเอาน้ำมังคุดมาฉันดู
3: ครับผมเป็นขวดสีเหลืองๆใช่ไหมครับพระอาจารย
2: ์ใช่ใช่
3: ชื่อแซนสุวรรณนะครับ
2: แซนสุวรรณ
3: ครับผมแล้วฉันไปมันเริ่มเห็นความแตกต่างตอนไหนครับอาจารย
2: ์ที่ดูแล้วมันก็ดีขึ้นฉันข้าวก็ได้เยอะขึ้นเกี่ยวกันไหม
3: ใช่ครับมันทำให้เจริญอาหารครับผม
2: เออมันจะฉันข้าวได้เยอะกว่าเก่า
3: ครับผมสีสันเป็นยังไงบ้างอาจารย์รู้สึกว่าตัวเองสดใสขึ้นไหม
2: สีสันเพราะอาจารย์ไม่ค่อยพักผ่อนนะ
3: ครับ
2: ทำงานไปด้วย
3: ครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกว่ามัน
2: จะวัดประจำวัดนี่แหละก็ฉันอาหารก็ดีแต่อาจารย์มันเป็นคนแบบแห้งๆนะมันไม่มีค่อยมีสีสันนะ
3: เป็นคนผิวแห้งผิวคล้ำเหรอครับ
2: ไม่เป็นคนผอม
3: เป็นคนผอมเนาะรู้สึกว่ามีน้ำมีนวลเพิ่มขึ้นไหมครับพระอาจารย
2: ์ก็ดีขึ้นอยู่
3: ครับผมและปัญหาเรื่องแน่นหน้าอกมันเริ่มดีตอนไหน
2: ก็มาฉันนี่ดูนั่นแหละ
3: กี่ขวดครับ
2: ที่ครูบานุแกบอกว่ามีคนเอาไปกินดูมันหายนะอาจารย์
3: ม
2: ัน
3: ครับผมแล้วของพระอาจารย์นี่มันเริ่มดีขึ้นตอนกินไปได้สักเท่าไหร่ครับกี่ขวดกัน
2: อันนี้ก็เพิ่งจะหมดเจ็ดขวด
3: เจ็ดขวดนะครับฉันครั้งละ30ซีซีเช้าเย็นใช่ไหมครับ
2: ที่เขามีแก้วให้นั่นแหละ
3: ครับผม
2: เช้าเย็นก่อนอาหาร
3: ครับผมแล้วอาการแน่นหน้าอกมันหายไปไหมครับอาจารย
2: ์มันก็ยังไม่มี
3: ตั้งแต่ฉันมายังไม่มีอาการเกิดขึ้นเลยเหรอ
2: ก็ยัง
3: โอ้เจ็ดขวดนี่ก็จะประมาณสักเดือนหนึ่งถูกไหม
2: ก็ประมาณนึง
3: ฉันมาประมาณเดือนหนึ่งอาการแน่นหน้าอกที่เคยเป็นไม่มีเลยเหรอ
2: ก็ไม่ค่อยเป็นนะ
3: ไม่มีเลยไหมหรือว่ามีอยู
2: ่ก็มีแต่จะ
3: แต่ไม่รุนแรงเท่าเดิมใช่ไหมพระอาจารย์พ่ออาจารย์นี่พ่ออาจารย์ต้องสวดมนต์ทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมครับ
2: แมนใช่
3: ครับผมแล้วก็ไม่ค่อยเกิดขึ้นใช่ไหมคราวนี
2: ้ใช่มันไม่ค่อยมีไม่ค่อยขึ้นมาบางทีมันก็นอนดี
3: หลับนอนรู้สึกว่านอนหลับลึกขึ้นใช่ไหม
2: มันจะง่วงนอนใช่ไหม
3: ใช่ครับมันจะทำให้เราหลับลึกขึ้นครับ
2: เพราะว่าอาจารย์ไม่ค่อยนอนแต่มันเป็นอาการเหมือนอยากจะง่วงนอนอย่างเงี้ย
3: ร่างกายผ่อนคลายขึ้น
2: ทำงานนะ
3: ใช่ครับรู้สึกว่าร่างกายผ่อนคลายขึ้นไหมครับพระอาจารย์เวลานอนแล้ว
2: ก็มันถ้านอนมันก็ดีขึ้น
3: ตื่นตอนเช้านี่สดชื่นไหมครับมีเรี่ยวมีแรงขึ้นไหม
2: ก็ใช่ก็มาสังเกตดูนี่มันจะฉันข้าวได้เยอะอาจารย์แน่นหน้าอกมันไม่ค่อยมีแล้วเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่ามันก็มันจะไม่เหนื่อยเหมือนเดิมอ่ะก็มันก็ดีขึ้นหายแล้ว
3: ครับขอรบกวนชื่อพระอาจารย์ด้วยนะครับพระอาจารย์ชื่ออะไรครับ
2: พระอาจารย์สมบัติประภากะโรที่ตั้งวัดก็วัดป่าโนนลานหมู่บ้านโนนลานตำบลโนนสะอาดอำเภอชุมแพ
3: จังหวัดขอนแก่นนะครับขอบพระคุณพระอาจารย์นะครับครับนมัสการครับ
2: เจริญพร
4: น้ำมังคุดแซนสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผลไม้บ่แม่นยาบ่มีส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติดีมีประโยชน์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นเครื่องดื่มดูแลสุขภาพ ผ่านการประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลเฮด ACCP 5ล้านผู้คนนำไปดื่มได้ผลดีเป็นจำนวนมากมีตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านดังต่อไปนี
5: ้พื้นที่จังหวัดหนองคายมีดังต่อไปนี้ที่อำเภอท่าบ่อตำบลโพนสามีวางจำหน่ายที่คลื่นสถานีวิทยุพลอยใสเรดิโอที่ตำบลบ้านถ่อนมีวางจำหน่ายที่ร้านเอฟมาร์กหรือร้านน้าจ่อยจุดจำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์สี่แยกไฟแดงนนศิลาที่ตำบลโคกคอนมีวางจำหน่ายที่ร้านยาดีเภสัชโคกคอนพื้นที่อำเภอสะไคตำบลสะไคมีวางจำหน่ายที่ร้านเสียสนบ้านชัยยาซอย2พื้นที่อำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยารวมยาเภสัชอยู่ข้างร้านสารพัดเดิมบ้านโพนทองอำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านรวมยาเภสัชสาขา2ร้านตั้งอยู่ระหว่างโลตัสบ้านดอนไผ่และซีเจบ้านดอนไผ่พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหามีวางจำหน่ายที่ร้านประเสริฐโอสถร้านอยู่ข้างร้านไพบูลย์การไฟฟ้าตำบลกุดพึ่งมีวางจำหน่ายที่ร้านน้ำเหนือสโตสังเกตร้านอยู่ซอยขนมจีนแม่แป้นพื้นที่อำเภอน้ำโสมตำบลนางัวมีวางจำหน่ายที่ร้านแสงชัยเภสัชร้านอยู่ตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางัวพื้นที่อำเภอนายูงมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาเพิ่มพูนทรัพย์ร้านอยู่ตรงข้ามตลาดอำเภอนายูงสังเกตร้านอยู่ตรงข้ามตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยที่สปป.ราวติดต่อแม่เลี้ยงคำโทร554-07-111ทวนซ้ำ554-07-111สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
6: สาวพัดสอนเบอร์097-919-2245ทวนซ้ำ097-919-2245

0: แซนสุวรรณน้ำมังคุดสกัดคุณภาพดีที่สุดขวดสีเหลืองทองมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากพี่ต่อน้องอีกแล้วครับซื้อน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ3ขวดราคา 1,100 บาทแถมฟรีสบู่มังคุดน้ำนมแพะสุชาวดี1ก้อนมูลราคา50บาทหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณได้สุขภาพที่ดีขึ้นได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังได้สุขภาพผิวที่ดีขึ้นนำโปรโมชั่นพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดเด้อพี่น้องเด
1: ้อเรื่องจริงของการดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณจากปากผู้คนที่อยากจะเล่าอยากจะบอกต่อเป็นวิทยาทาน
2: เนี่ยชื่อว่าแม่บางวันชื่อว่าไอ้แก่นเออชื่อว่ากูดูมูสองตำบลกูดูอำเภอร้อนสังจังหวัดลำบัวลำพูชาวบางวันนี่ล่ะกำยังมาได้เอามันรถชนเนาะขาหักเนาะมันแต่หัวบ่มีสมองหัวบ่มีกระดูกเลยนี่กินมา2ปีแล้วกินแล้วมันไข้อยู่แม่ส่วนนี้แม่มันหนอกห้อนหนอกมันก็ไข้มันก็เศร้าห้อนแม่แต่ยังไม่ได้ทำบุญแล้ว2ปีไปแล้วกำลังจะหาย่างอยู่นี่ละเอามันย่างไว้เนาะมันก็ย่างแบบว่าย่างไม่แจ่มเหล็กได้29อยู่แม่เออย่างรอฟ้าร้องเย็นนี่ละร้องเย็นได้อยู่พอจะก่อนมันย่างไม่ค่อยได้มันบ่ปวดแต่ว่ามันเป็นคันๆมันย่างไว้เลยล่ะกินเที่ยงทุกวันไปบ่คือไข่อยู่ว่ากินหวดนี่คือไข่อยู่สนอกว่าก็พอใหญ่อยู่ตะกี้มันออกความหนาวแห้งไงจนว่าสิทอนบ่ได้ออกความหนาวหลายแม่ที่มันออกความหนาวนี่มันคือยังเศร้าฮ้อนสนอกว่าซี่ล่ะกินได้หมดกว่านึงแล้วเด้นอนดีอยู่แต่ว่าเอาส่งไข่มาว่าย่างก็ได้เด้อจ้าขอบคุณหลายๆเด้อจ้าเด้อแซนสุวรรณนี่ล่ะ
1: น้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณทางออกของทุกปัญหาสุขภาพยืนยันคุณภาพจากผู้ดื่มตัวจริงเสียงจริงเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคนหวังผลได้

0: อีกหนึ่งเต้ยที่เราหยิบมาฝากกันสาวจันกั้งโกบงานจากคุณพรศักดิ์ส่องแสงนะคะวันนี้คงจะถูกใจแล้วก็ใครที่ชื่นชอบจังหวะสนุกสนุกแบบนี้ก็คงจะได้โยกได้โจ๊กกันพอสมควรทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าพูดถึงโรควัณโรคเนี่ยนะคะเกิดจากการที่เราได้รับเชื้อแบคทีเรียเสร็จแล้วก็ผ่านการสูดเอาละอองฝอยที่กระจายอยู่ในอากาศเข้าไปโดยเชื้อที่มีอยู่ในอากาศเหล่านี้เนี่ยก็จะมาจากผู้ป่วยวัณโรคที่ไอที่จามที่พูดที่หัวเราะรวมไปถึงการร้องเพลงก็สามารถที่จะทำให้เราได้รับละอองฝอยตัวนี้ได้ด้วยวันนี้เรามีสาระเรื่องของโรควัณโรคมาฝากกันให้เราได้ทำความรู้จักแล้วก็รู้จักดียิ่งขึ้นหากเรารู้แล้วเราจะได้รู้วิธีทางของการป้องกันตัวเราเองและถ้าหากว่าเราเป็นโรคนี้อยู่เราก็จะได้รู้ว่าวิธีการรักษานั้นเป็นอย่างไรเพื่อที่จะให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นสาระสุขภาพวันนี้โดยหนุ่มอนามัยติดตามไปพร้อมๆกันกับเราค่ะ
1: สาระสุขภาพโดยหนุ่มอนามัยรู้เท่าทันเข้าใจปัญหาปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องสนับสนุนโดยน้ำมังคุดแสนสุวรรณตัวจริงน้ำมังคุดสกัด
2: วัณโรควัณโรคคือโรคติดต่อที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียรุนแรงซึ่งสามารถติดต่อกันผ่านทางอากาศได้ด้วยการหายใจการจามการไอหรือการอยู่ร่วมกับผู้ป่วยวัณโรคติดต่อกันเป็นเวลานานๆวัณโรคเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้หากผู้ป่วยรับประทานยาอย่างต่อเนื่องวัณโรคถือเป็น1ใน10สาเหตุการเสียชีวิตของคนทั่วโลกขณะที่วัณโรคนั้นก็ถือเป็นโรคที่มักเกิดขึ้นในผู้ป่วยติดเชื้อ HIV เนื่องจากภูมิคุ้มกันที่บกพร่องจะทำให้เชื้อวัณโรคสามารถติดและแสดงอาการได้ง่ายอาการของวัณโรคอาการวัณโรคจะแบ่งออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะแฝงและระยะแสดงอาการโดยเมื่อผู้ป่วยได้รับเชื้อแล้วเชื้อจะพัฒนาไปอย่างช้าๆอาจต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์ไปจนถึงหลายปีกว่าจะแสดงอาการใดๆให้เห็นในระยะแฝงผู้ป่วยได้รับเชื้อแล้วจะไม่มีอาการใดๆแสดงให้เห็นเนื่องจากเชื้อไม่ได้รับการกระตุ้นเพราะว่าเชื้อแบคทีเรียก็ยังคงอยู่ในร่างกายและสามารถก่อให้เกิดอาการจนเข้าสู่ระยะแสดงอาการได้ทั้งนี้หากผู้ป่วยมีการตรวจพบเจอเชื้อในระยะแฝงแพทย์อาจให้เข้ารับการรักษาและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อรวมถึงลดความเสี่ยงที่อาการจะเข้าสู่ระยะแสดงอาการระยะแสดงอาการเป็นระยะที่เชื้อได้รับการกระตุ้นจนเกิดอาการต่างๆโดยอาการในระยะนี้จะปรากฏให้เห็นได้ชัดเจนเช่นมีอาการไอรุนแรงไอเป็นเลือดเจ็บหน้าอกหรือรู้สึกเจ็บเวลาหายใจหรือไออ่อนเพลียมีไข้หนาวสั่นมีอาการเหงื่อออกในเวลากลางคืนน้ำหนักลดและความอยากอาหารลดลงทั้งนี้โดยส่วนใหญ่แล้ววัณโรคจะแสดงอาการที่ปอดซึ่งเรียกว่าวัณโรคปอดแต่เชื้อก็สามารถกระจายไปยังส่วนอื่นๆในร่างกายและทำให้เกิดอาการผิดปกติที่เป็นอันตรายได้เช่นวัณโรคกระดูกวัณโรคเยื่อหุ้มสมองสาเหตุของวัณโรคสาเหตุของวัณโรคเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่สามารถแพร่กระจายได้ทางอากาศโดยผ่านทางการไอจามการพูดและการหายใจโดยความเสี่ยงของวัณโรคจะเพิ่มขึ้นหากเป็นผู้ที่เคยพักอาศัยหรือเดินทางมาจากพื้นที่ที่มีผู้ป่วยวัณโรคจำนวนมากเคยมีการติดต่อและสัมผัสอย่างใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อผู้ที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอจากโรคร้ายแรงหรืออยู่ระหว่างการรักษาด้วยยาที่มีฤทธิ์กดภูมิคุ้มกันและผู้ที่มีสุขภาพไม่ดีจากปัญหาทางด้านโภชนาการยาเสพติดไม่เพียงเท่านั้นเด็กและผู้สูงอายุยังเป็นวัยที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อวัณโรคเนื่องจากทั้งสองวัยนี้จะมีสุขภาพที่อ่อนแอกว่าคนในวัยผู้ใหญ่ในขณะที่ผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อวัณโรคได้น้อยกว่าเพราะภูมิคุ้มกันของร่างกายจะกำจัดเชื้อได้เองตามธรรมชาติหรือหากเคยได้รับเชื้อมาก่อนแล้วผู้ป่วยมีสุขภาพแข็งแรงเชื้อก็จะไม่แสดงอาการได้

0: เบื้องต้นแพทย์จะใช้วิธีการตรวจทางผิวหนังเพื่อดูระดับภูมิคุ้มกันและหากมีความผิดปกติแพทย์จะสั่งตรวจอื่นๆเพิ่มเติมวิธีที่แพทย์นิยมใช้ในการตรวจวัณโรคได้แก่การตรวจเลือดการเอ็กซเรย์การส่องกล้องการตรวจชิ้นเนื้อและการตรวจน้ำไขสันหลังไม่เพียงเท่านั้นหากแพทย์สงสัยว่าผู้ป่วยจะมีอาการของวัณโรคแพทย์จะสั่งเก็บเสมหะของผู้ป่วยเพื่อยืนยันโรคและใช้ตัวอย่างเสมหะเพื่อทดสอบหายาที่สามารถรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดการรักษาวัณโรคการรักษาวัณโรคทำได้ด้วยการรับประทานยาต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอควบคู่กับการดูแลสุขภาพเพราะว่ายาที่ใช้ในการรักษาวัณโรคนั้นเป็นยาที่มีผลข้างเคียงรุนแรงและอาจเป็นพิษต่อตับดังนั้นในการรักษาแพทย์และผู้ป่วยจึงต้องร่วมมือกันสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดซึ่งถ้าหากผู้ป่วยมีอาการคลื่นไส้อาเจียนความอยากอาหารลดลงหายใจลำบากมีอาการไข้ติดต่อกันหลายวันอย่างไม่มีสาเหตุมีอาการบวมที่บริเวณใบหน้าและลำคอมีปัญหาในการมองเห็นผิวซีดเหลืองหรือมีปัสสาวะสีเข้มขึ้นผิดปกติผู้ป่วยควรรีบไปพบแพทย์โดยทันทีเพื่อความปลอดภัยภาวะแทรกซ้อนของวัณโรคภาวะแทรกซ้อนของวัณโรคมักเกิดขึ้นจากการรักษาที่ล่าช้าหรือการรักษาที่ไม่ต่อเนื่องโดยอาการของภาวะแทรกซ้อนอาจไม่รุนแรงหรือรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ภาวะแทรกซ้อนที่มักพบได้ในผู้ป่วยวัณโรคได้แก่ไอเป็นเลือดฝีในปอดภาวะน้ำในช่องหุ้มปอดอาการปวดบริเวณหลังข้อต่อกระดูกอักเสบหรืออาจรุนแรงถึงขั้นเยื่อหุ้มสมองอักเสบปัญหาเกี่ยวกับตับและไตและโรคหัวใจจากการที่เชื้อวัณโรคกระจายไปที่อวัยวะอื่นๆการป้องกันวัณโรคการป้องกันวัณโรคทำได้ด้วยการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงและระมัดระวังในการอยู่ใกล้กับผู้ป่วยวัณโรคเป็นเวลานานๆหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ควรสวมหน้ากากอนามัยไม่เพียงเท่านั้นการได้รับวัคซีน BCG ก็สามารถช่วยป้องกันวัณโรคซึ่งวัคซีนดังกล่าวเป็นวัคซีนพื้นฐานที่ต้องฉีดให้เด็กแรกเกิดและเป็นวัคซีนที่เจ้าหน้าที่ต้องฉีดเช่นกันโดยเฉพาะผู้ที่ต้องทำงานในสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือต้องคอยดูแลผู้ป่วยวัณโรคที่อายุต่ำกว่า35ปีประสิทธิภาพในการป้องกันอยู่ที่ประมาณ 80% และมีระยะเวลาในการป้องกันยาวนาน 10-15 ปี
1: สาระสุขภาพโดยหนุ่มอนามัยรู้เท่าทันเข้าใจปัญหาปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องสนับสนุนโดยน้ำมังคุดแสนสุวรรณตัวจริงน้ำมังคุดสกัด
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับอาจารย์ขอชื่ออาจารย์แล้วก็ที่ทำงานด้วยนะครับอาจารย์
2: อ๋อชื่อพิมพิชาคุณประสิทธิ์อยู่ที่อะไรกันในชิคกี้พายค่ะ
0: สอบถามถึงความเป็นมาก่อนที่เราจะได้มาดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณนะครับมีปัญหาสุขภาพเรื่องอะไรเลยครับ
2: เป็นภูมิแพ้ค่ะ
0: เป็นภูมิแพ้สาเหตุมาจากอะไรครับอาจารย์พอรู้ไหม
2: ที่เคยไปปรึกษาหมอรู้สึกว่าจะแพ้พวกสารเล็กในเนื้อสัตว์แล้วก็มันแพ้หลายตัวค่ะแพ้พวกภายนอกด้วยภายในด้วยพวกอาหารแล้วก็ไรฝุ่นอย่างเงี้ยค่ะยุงค่ะ
0: มีผลกระทบต่อชีวิตขนาดไหนครับอาจารย
2: ์ก็ลำบากอยู่ค่ะยังแพ้หมูตอนที่ยังไม่รู้ก็ผื่นขึ้นทุกวันแบบไม่รู้สาเหตุเนี้ยค่ะคือเราก็กินหมูเป็นเรื่องปกติเนาะสมัยก่อนพอมันเริ่มมีอาการภูมิแพ้เราก็ยังไม่แน่ใจใช่ไหมคะเราไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะหมูแล้วก็กินหมูเนี้ยผื่นก็ขึ้นทุกวันเราก็กินยาแก้แพ้ทุกวันเนี้ยค่ะก็ใช้ชีวิตลำบากอยู่ค่ะกินยาแก้แพ้ก็จะง่วงนอนเนาะต้องคอยพกยาตลอดไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยก็ลำบากมากไปพักที่โรงแรมนี้ก็แพ้ลายฝุ่นเนี่ยค่ะผ้าเช็ดตัวหรือว่าผ้าปูเตียงที่โรงแรมนี้ก็คือไปนอนก็คือจะผื่นขึ้นเลย
3: เป็นผื่นเหมือนลมพิษอะค่ะผื่นใหญ่ๆลามเป็นปูดขึ้นมานะคะแล้วก็ลามไปทั้งขาเลยค่ะจะเริ่มจากพวกข้อพับก่อนแล้วก็ต้นขาแล้วก็ลามไปที่ น่องอะไรเงี้ยค่ะก็คื

0: ็คือจะเป็นทั้งขาลำตัวนี้ไม่ค่อยมีค่ะเพราะว่าไม่ได้เอามือที่จับไปสัมผัสแต่ว่าถ้าสมมติว่าเอามือที่เกาขามาเกาแขนมันก็จะขึ้นแขนด้วยค่ะ
1: ก็จะลามไป
0: ใช่ค่ะ
1: ทรมานมากเลยเนาะใช้ชีวิตลำบากพอสมควรครับผม
0: ก็ไปไหนกับเพื่อนลำบากค่ะเพราะว่าต้องดูแลเป็นพิเศษอันนั้นอันนู้นอันนี้อันนั้นก็กินไม่ได้ไงค่ะใช้เครื่องซักผ้ารวมก็ไม่ได้ถ้าซักที่บ้านเครื่องตัวเองเนี่ยไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าถ้าไปซักเครื่องซักผ้าหยาดเหรียญที่แบบมันมีคนมาซักเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็เหมือนเสื้อผ้าไม่สะอาดค่ะใส่แล้วก็จะขัน
1: ทนทุกข์ทรมานพอสมควรนะครับ
0: ก็ใช้ชีวิตลำบากอยู่ค่ะ
1: ครับแล้วได้มาดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสวรรค์ผลเป็นยังไงบ้างครับอาจารย
0: ์ก็ตั้งแต่เริ่มกินขวดแรกอะค่ะก็ผื่นก็ไม่ขึ้นเลยก็คือตั้งแต่กินขวดที่หนึ่งมาก็คือไม่ขึ้นเลยช่วงที่กินขวดแรกอะมันยังมีความรู้สึกคันๆอยู่อย่างสมมติว่าเวลาเราไปนั่งไปนอนเตียงที่ปกติมันจะผื่นขึ้นใช่ไหมคะมันจะมีอาการคันยิบก่อนให้รู้ว่าผื่นเนี่ยมันจะขึ้นอาการเนี้ยยังอยู่แต่ว่าผื่นไม่ขึ้นแล้วก็คือเหมือนมีรู้สึกคันๆอยู่แต่พอมาดูขาก็คือผื่นไม่ขึ้นแล้วค่ะแต่พอกินขวดที่สองที่สามไปก็คือผื่นไม่ขึ้นไม่มีอาการเลยไปพักโรงแรมกินพวกเนื้อย่างพวกอะไรอ่ะปิ้งย่างทะเลก็กินได้เลยค่ะตอนแรกก็กินไม่ได้ค่ะพวกอาหารทะเลเนี่ยปกติไม่ได้แพ้แต่ว่าแพ้พวกฟอร์มาลีนหรือสารที่เขาแช่มาเนี่ยค่ะทีนี้อันนี้ก็ไม่เป็นไรเลยเมื่อก่อนไปกินถ้าเป็นพวกทะเลเผาอะไรเงี้ยที่มันอยู่ตามร้านบุฟเฟ่ก็คือทานไม่ได้ค่ะถ้าอยากกินก็คือต้องซื้อมาล้างเองหลายๆน้ำถึงจะกินได้โดยไม่แพ้อันนี้ก็ไปกินรวมกับคนอื่นก็ไม่แพ
1: ้ครับอย่างอาการแพ้ฝุ่นแพ้อะไร
0: อ๋อดีขึ้นค่ะไปนอนโรงแรมที่พักเลยก็ไม่มีปัญหาเลยค่ะใช้พวกผ้าปูเตียงอะไรเงี้ยก็ปกติก็คือ2-3วันก็ต้องเปลี่ยนแล้วเนี่ยค่ะอันนี้ก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเรานอนคนเดียวนะคะแต่ว่าถ้าเป็นของโรงแรมก็คือนอนได้เลยปกติก็คือแค่ไปนั่งบนเตียงสักพักหนึ่งอะค่ะผื่นก็จะขึ้นแต่อันนี้ก็คงไม่เป็นไรก็นอนทั้งคืนก็ไม่เป็นไรตอนแรกก็ยังไม่แน่ใจน้องพวกมันเหมือนน้ำผลไม้หวานๆเนี่ยค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: แต่พอกินไปสักวัน2วันก็สังเกตดูว่ามันคันแต่มันไม่ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันคันแต่ว่าผื่นมันไม่ขึ้นเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอหมดไปขวดนึงก็เห็นประสิทธิภาพมันดีมากก็กินต่อเนื่องมาถึงขวดที่3
1: ถ้าให้เป็นความพอใจนี่ได้จาก 100% ให้สักกี่เปอร์เซ็นต์ครับอาจารย
0: ์โอ้ให้98เลยค่ะ อีก 2% ก็คือเหมือนกับว่ามันต้องกินต่อเนื่องอะเนาะทีนี้เรากินหมดไป3ขวดแล้วหลังจากที่หมด3ขวดอะค่ะประมาณอาทิตย์นึงก็คือผื่นไม่ขึ้นแต่ว่าหลังจากนั้นมาประมาณอาทิตย์นึงมันต้องยุกยิบบ้างแต่ว่ามันถามว่ามันขึ้นเยอะเหมือนเดิมไหมมันก็ไม่ได้ขึ้นเยอะเหมือนเดิมแล้ว
1: ใช้ชีวิตดีขึ้นไหมครับอาจารย
0: ์สบายขึ้นค่ะ
1: ง่ายขึ้นเนาะ
0: ง่ายขึ้นนะเมื่อก่อนนิดหน่อยก็ขึ้นแล้วค่ะ
1: ครับ
0: ไปไหนก็ต้องลำบากค่ะ
1: ผมแนะนำอาจารย์เพิ่มเติมนะครับเนื่องจากของเราไม่ใช่ยารักษาโรคนะอาจารย์นะมันเป็นน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพการปรับภูมิคุ้มกันเนี่ยมันต้องใช้เวลานิดนึงขนาดยามันยังเอาไม่อยู่นะครับถ้าอาจารย์ทานต่อเนื่องเนี่ยอาจารย์จะได้ชีวิตใหม่เลยนะครับ
0: ก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันค่ะ
1: ครับผมครับผมขอรายชื่ออาจารย์นิดนึงครับอาจารย
0: ์ค่ะชื่อพิมพิชาค่ะคุณประสิทธิ์อยู่วิทยาการอาชีพเซกาค่ะ
1: ครับผมขอบคุณนะครับอาจารย์ที่ให้ความกระจ่างกับการดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณนะครับ
0: ขอบคุณเช่นกันค่ะ
1: ครับ
0: ขายอย่างเงินค่ะ
1: ครับผมครับผมขอบคุณครับอาจารย์สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับน้ำมังคุดแซนสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผลไม้บ่แม่นยาบ่มีส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติดีมีประโยชน์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นเครื่องดื่มดูแลสุขภาพผ่านการประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากล HACCP 5ล้านผู้คนนำไปดื่มได้ผลดีเป็นจำนวนมากมีตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านดังต่อไปนี
2: ้พื้นที่จังหวัดหนองคายมีดังต่อไปนี้ที่อำเภอท่าบ่อตำบลโพนสามีวางจำหน่ายที่คลื่นสถานีวิทยุพลอยใสเรดิโอ ที่ตำบลบ้านถ่อนมีวางจำหน่ายที่ร้าน F Mark หรือร้านน้าจ่อยจุดจำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์สี่แยกไฟแดงนนศิลาที่ตำบลโคกคอนมีวางจำหน่ายที่ร้านยาดีเภสัชโคกคอนพื้นที่อำเภอสะไคตำบลสะไคมีวางจำหน่ายที่ร้านเสียสนบ้านชัยยาซอย2พื้นที่อำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยารวมยาเภสัชอยู่ข้างร้านสารพัดเดิมบ้านโพนทองอำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านรวมยาเภสัชสาขา2ร้านตั้งอยู่ระหว่างโลตัสบ้านดอนไผ่และซีเจบ้านดอนไผ่พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหามีวางจำหน่ายที่ร้านประเสริฐโอสถร้านอยู่ข้างร้านไพบูลย์การไฟฟ้าตำบลกุดพึ่งมีวางจำหน่ายที่ร้านน้ำเหนือสโตสังเกตร้านอยู่ซอยขนมจีนแม่แป้นพื้นที่อำเภอน้ำโสมตำบลนางัวมีวางจำหน่ายที่ร้านแสงชัยเภสัชร้านอยู่ตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางัวพื้นที่อำเภอนายูงมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาเพิ่มพูนทรัพย์ร้านอยู่ตรงข้ามตลาดอำเภอนายูงสังเกตร้านอยู่ตรงข้ามตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยที่สปป.ราวติดต่อแม่เลี้ยงคำโทร554-07-111ทวนซ้ำ554-07-111สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
3: สาวพัดสอนเบอร์097-919-2245ทวนซ้ำ097-919-2

0: ซนสุวรรณน้ำมังคุดสกัดคุณภาพดีที่สุดขวดสีเหลืองทองมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากพี่ต่อน้องอีกแล้วครับซื้อน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ3ขวดราคา 1,100 บาทแถมฟรีสบู่มังคุดน้ำนมแพะสุชาวดี1ก้อนมูลราคา50บาทหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณได้สุขภาพที่ดีขึ้นได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังได้สุขภาพผิวที่ดีขึ้นนำโปรโมชั่นพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดเด้อพี่น้องเด้อ
1: เรื่องจริงของการดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณจากปากผู้คนที่อยากจะเล่าอยากจะบอกต่อเป็นวิทยาทาน
2: เพราะวันนี้บ้านโน้นสังยศทิพาครับโอ้ยว่ามันท่านใจร้ายเติบเด้อพ่อเป็นนั่นว่าออกค้อนนั่นแน่นท้องขึ้นมานี่ก็ปวดแอวหลายๆปวดขาจำเนี่ยย่ำมาเศร้าลุกขึ้นเบาวางวางเลยไหมสองสามมือหรอกกดหลายย้อนแล้วครับบ่มีเลยมื้อนี้บ่มีเอียบ่มีนี่ออกเลยมื้อนี้ธรรมดามันออกค่อนมาจริงน้ําไหลมันนี่พุ่งเอียออกเลยเฮากินน้ําลงไปมันเป็นนี่มื้อนึงมันสิออกค่อน3เที่ย4เที่ยมื้อนี้บ่มีหยังจักเที่ยเลยมื้อนี้ย่าอยู่เฮียนผมมันจนว่าโอ้คือดีแท้ว่าซั่นบ่ออกค่อนว่านี่แม้ว่าซั่นโหเห็นความแตกต่างเลยอันย่ำมือเศร้าลุกขึ้นมันจิบเบาเวิ้งว่างเวิ้งว่างไปเลยบ่มีวานเมื่อยบ่มีวานนี่ลุกก็ไงเวลาย่างไปนี่อันหัวเข่านี่ก็แก๊บก็แก๊บก็แก๊บเปิดแต่ว่าโตมันปวดแห้งนี่มันปวดแอวกับไอ้ขาจำเนี่ยมองกระดันขาไข้นี่แหละปวดมันก็รู้สึกไข้ๆออกไงบ่ปวดกินง่ายรสหวานก็อ่อมดีผู้ใดเป็นคือผมนี่คือพอวันนี้ให้ซื้อน้ำมังคุดแซนสุวรรณนี่เด้อเจ็บแข้งปวดขาคือพอวันนี้ซื้อมากินโลดคิดว่าพออยู่ไปได้ดุนยุ่นแล้วกันกินเรื่องซื้อมือนี่เป็นเรื่องซื้อมือนี
1: ่น้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณทางออกของทุกปัญหาสุขภาพยืนยันคุณภาพจากผู้ดื่มตัวจริงเสียงจริงเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคนหวังผล